0: ตานึงออสเตรเลียสุดที่อพยพนอกที่ทอสตรีทไอแลนด์นะก็มั่วใจยูเครนตัวเจ้านะก็ต่อสายฉันดาวมอตอเจได้เทียมกับลูกเจจงฟื้นวัวหูก็ต่อจากเก็บป้าจนต่อต้นสีจะหลับป้าได้เจอยูเครนจะเข้าเลือดตัวเจ้ามอตอเจนอร์ทเตเชียรัสเซียโปรตีเมียเซเลนสกี้ว่ายูเครนจะพิจารณาต่อเคลียร์เตี้ยแต่ฉันน้อยใจรงเลยจะชั่วมั่วปังสีว่าตีไทยฉันรุนดูแลให้จริงจังเจ้าฉีมั่วไม่กล้าจะฟงป้อพาทริอตซิสเต็มจะหลับสีใจรัสเซียจะฟงป้อตัวเราเนี่ยเราได้เชิญเนื้อเทเลเคียเตีย
1: As long as Russia relies on missiles, its interest in diplomacy is not genuine.
0: We must. Yeah, Russia not just she from Boston, she did get tied out there. She Kushia, she not she. Jala, she call got sold the job to the. Pay you should dollar die that the man no. Okay, not that the Jamaica. Ukrainian the Tianji Dao Hang or the Jamaica not Dao Ban Dao to get back your job back up there.这是靠晋江城的解药老我的荣秀给这个大家太阳的给转接我被莫本事我到单朝的脑也得被故事的爹我到莫的能压车的下多能到大事能找了家母和主故事到诺样的这些发起讨我找得去山路帮的 Europe 其实是生活主故事但更好靠忙到了这里的莫这个经等通不准的 Europe 呢就落在我，我就固守行。

ลบานอนรู้ตัวชาชื่อแต่ได้หนุกคอมอเต่าเคลียเตียเต่ามัวเตนึงตาชินึงเต่าชาเลปไปซึ่งออกประตูเรารู้ใจอิสราเอลเต่าหมดตัวเลยเถาว่าอิสราเอลเต่าเคลียเตียนินใบจะจีเอยมูเต่าจะรู้ชักเต้นเลยแต่จะลบานอนเราจะเฮซบัลลาว่ารู้ตัวชานอกเต่าเคลียเตียเต่ามัวไปเจออีตัวนึงตาชินึงเถาว่าเต่าชิดาเราหมดตัวเรามอร์ทูสเตย์ไนท์ตัวมวยจะเกิดตั้งเชื่อหลอนได้ออสเตรเลียอีลูกของเขาออกป้าเต้นังใจเนี่ยนะตัวช่างตัวแต่เตปอนเนี่ยตัวยัวก็อยู่จุดที่ชอบมวยยัวจอนดาวจะหลอมบ่อเลยใช่หมอตัวรู้ใจอะไรจ่อคุ้นใจวิจารขอเต้นใครของชีนะคิดก่อนสิลูกของเขาแชร์เด็กเด็กนี่เชื่อนะที่เหลือตัวมวยจะเกิดตั้งช่างดาวเต้นังออสเตรเลียดาวเชลีอีปอจิยัดช่างตัวเทียโนจอนดาวจันดาวยะก็บอกตัวเด็กตัวจะชี้ฝังปนเด็กนั่งก็ต้องมองเกี่ยตั้งชั้นนอเต่าเคลียเตียแล้วเต่าสีเต้ผัวดาเด็กกูแล้วจะเต้นเต่าชอบกว่าเขาชับล้อที่มองกันตัวนั่นจะเต้นกูสีจอหมอมอแล้วจอเข้าชี้ว่าแล้วชี้สีจอ sanitary products หรือ tampon หรือแพทย์นะวิทย์เขาเต้ของนักขี้ที่กูเต่าจอจะเกี่ยตั้งชั้นนอจะหลักเคลียร์หน้าเด็กนั่งก็ยืดชี้หลินโดนอเราโน้ World Menstrual Hygiene Day หลังเดียวเต้นโน้วัวตัวก็ต้องใส่เข็มนอกก้าหกหูจอบเนี่ยจะเก็บเจ้าขึ้นใจที่บอกตัวแต่มั่วสุดซอยอีตัวเนี่ยเปล่าตัวปอนเนี่ยเตือนเจ้าเต้าชี้จอเต้าว่าวัวเราใช้หมอนเรารู้ใจว่าเจ้าขึ้นใจไหนได้ดวงคอจีเนาะว่าเจ้าเราใช้จะอยู่ฝั่งปอนเต้นนั่งปวดเจ้านะกูอยากจะนั่งอดสันเนี่ยชิมุเนี่ยมันอยู่ตัวเต้นเต้าหน่อยจะละสิตัวจริงสุดท้ายเจ้าส่วนแล้วกูทำอีตัวปอนเนี่ยชอบแต่เลยยาอีฟังเลยจะเกี่ยมช่วงจวดชัวจะเข้าเลยหัว operation courageon เนื้อที่ลิตรตัวจริงสุดท้ายเจ้าเป็นหนึ่ง joint counter terrorist task force จอดสิแต่สิ่งกูจริงจะบอกเดียยาว่าชอบได้จริงเดียต่อเข้าตัวปอนเนี่ยเนาะต่อจากเราตัวที่เจ้าส่วนแล้วจริงเดียถ้าว่าตัวจริงสุดท้ายเจ้าตัวจริงสุดแนวซัพพลายส์ที่วิกตอเรียเนาะมั่วจะเกี่ยช่วงจวดจะจอดตัวปอนเนี่ยเที่ยวเต็มอยู่ตาวจักรลอนได้เจ็ดสิบเลยรู้ยังถนัดจักรเราจะได้เจอส่วนไหนเนาะเท่าอ่อนเลยเที่ยวเต็มสีนาตมุกกงดอไอเอสชิ้นเดียวชิ้นตัวในเมดอีสต์จงฟังได้เฉลี่ยกูตามจอลูกของเขา 3am ออสเตรเลียจะมาขายเปล่าในฟิชเชอร์คอร์สจะเลยต้องมาอีจะรู้เยลเลียเตียนเนี่ยตาวชีจอชั่วเคมีคอลพีฟัสจอตุจอนังกอยท่าเชอท้องเปล่ารู้ได้เฉลี่ยเนาะจงฟังได้เฉยเต่าเหลี่ยรู้ตัวช้านอหัดเดียเนื้อใจบอจะเคลียร์ได้สื่อเนื้อเทียเต่าหลอกเคลียร์ได้สื่อจู่ว่าหัดเดียอยู่อุจมว่าแต่หมั่งได้ชีอย่าเท่าชีจะพีฟาสเคมีโคนอเทียว่าเจ้าหลอกได้เจ้าเชดอร์หัดเดียจู่ว่าแต่หมั่งได้ชีเต่าเตยอีปวนยีมิเชลโรแลนด์ถูกเรียกเข้าได้เฉยเนาะเต่าหายเดียจงฟังได้เฉยออสเตรเลียสาเต่าเนี่ยเต่าเชลล์ออบิลเลนดอลลาร์สเต่าเตยแต่หมั่งเต่าชีตัวยาตาหล่อแล้วยาเต้ไงเอายาเต้าสีตัวยาเป๋ชัวจุดชวนเราจะเก็บหมดชวนจุดเฉยจะตั้งหมักหน่อเลยชื่อเต้เต้าเคมีคอลกับซับโปจุดยาเล่นเอาจงเปล่าหน้าที่อีจงเปล่าเอาจงฟื้นเต้เฉยนะยาหมอกหายกับม้อมรวนเยี่ยนเต้าชับเลยกูมั่วเลยจะเต้เฉยนะกูเต้าหล่อชื่อเราจะเจ็ดเต้ก่อนรูต้นสีก่อนจะท้อขี่เต้าตัวกระม้อเอโบลาไวรัสแคนาดาเรากู้หายก็เต้นหนึ่งอย่างตอนยี่เราเต้นหนึ่งตอนยี่หมดตอนนี้เราได้เฉยว่าเต่าหมดตอนนี้จะได้เฉยมั่วก็มั่วเอโบลาชิกีในสุดเต่าใจสุดข้างนั่งก็อีนู้ลูกชายเราเสียสุดเสียเพรสจะเก็บหมดชวนจวกกู้ชั้นเต่าหัดเดียเต่าหมดเต้นหนึ่งจ่อจ่อหรือข้างจ่อเสียยอดตอนนี้เมกาเต้ยังว่าเกิดจะนั่งจะได้เฉยแล้วช่างเต่าแต่มั่วเต้นนั่งอยากเชื่อเลยเกาะตัวน้องเต่าตาชินนั่งหล่อนในสิเกตัวเลยตัวขึ้นซีรีส์ทำไมกับตัวพิเศษโดนทรานะเต่าจากอะไรวันเนาะจะรู้ยินเห็นดูสังสรรค์กูชี้ว่าเสียตัวเต่าตาชินนั่งเลยอยากจะเต่าตาชินนั่งซีรีส์ลูกเกาะเห็นดูแชนเอาหล่อกูอยู่มั่วเต้นนั่งมุสลิมเต่าชาลีอีจุดชาไม่เลียนตัวย้อมงกงกงจงก็เลยแกใจเนี่ยได้เชื่อซาอุดิอาระเบียจะรู้ใจว่ามั่วเขาจะกู้ชอชาลีปลดจากดีกรีเซลซิสจะรู้เชื่อชี้โน่ว่าจะกงจงเนาะนอกจากซาอุดิอาระเบียนะที่เต่าไฟเดียที่จุกเอาจะเต้เด็กก็มั่วจะฝืนได้เสียจะเต้นหนึ่งก็จะชอบกู้ชอหัง
ว่าเจนาลกูสีจะดรอนส์กาจะของคอมอจะหมดคอเต้นังว่าเข้าฉันดูเถอะแต่ก็หมดจะเก่งว่าหัวก็ตั้งใจอีปนังตัวนนท์ได้จริงจะตัวตื่นหมดช่างเหี่ยวเตสุดช่างว่าออสเตรเลียนั่งสุดที่ดาวตาสีนั่งทุลุ่ยใจเจ้าหน่อจืดได้ตัวจังเสือหมดจังเจต่อการตัวหมดออตุนตัวจังเสือน่ะแสงนอทันแทเทรนอชีเจ้าจีได้จีเท่าว่าคำบรรยายว่าสนาดาวตาสีนั่งตัวล้วนนั่งอบริจุนนั่งกับรถยนต์กู้ดาวตาสีนั่งยัดจนอะไรสปริงทุลุ่ยชินเห็นดูใจหน่อต่อการว่าเราหม้อออตูตู้จังสือเราหม้อเนื้อชอเนื้อจนในรูปซูเปอร์มาร์เก็ตแต่เลยเราหม้อจะแก่ชะลาแต่ชีจะเลือกชอบละจะเลือกช่างเต่าแต่ชิมละเธอได้ชีจงเจ้าวายโจทย์สิออตูตู้จังสือเนาะแต่เลยต่อยจุดตอกเทียจอชีกูตอกเทียเตียนเนื้อเต่ากงแต่นารู้กงเขา CNN International Commercial ย้อนล้อมั่วจะเก๋ช่างกาก็มั่วจะเก๋ดอนยีหมูใช้หัวแต่ก็เลยกระจายหมูนอแต่ย้อมหมอเทียช่างกาก็จะชอบไปกว่าหายเต้นหนังหมูดอนยีเลยได้ใช้จอชีตอนเริ่มล็อกเป้าเนื้อสื่อลาวพัฒนาตอกเทียเจตชินอนอชีกูตอกตาอีจันเดอร์ซื้อเสียจีปูอยู่จะเช่หัวชีจอจะได้เฉลอหมูสาวจะส่งออส

ยาเตจงฟื้นกุเชติเตียสารคอจะเก็บป้าจนเจ้าหลุดวานอจะเลี้ยวจุดเต่ามลงแล้วเต้นอชิวเต่ามูชังจ่าเต้ตั้งมังนอตัวสองสังกบเป้ว่าเต่าเขียดเลยเตียยอดจุดเจ้าจงฟื้นนอว่าตัวละชื่อจะเก็บป้าจนเจ้าหลุดวาไปจุดต่อละตั้งใจอีเปิ้ลหนึ่งตัวนนท์ได้จริงจะโดดเดี่ยวละว่าจะลงชั้นแต่เชื่อจงมาตั้งมังได้ชีเทียอยู่อะไรจากกันเทียชีต่อจะเก็บป้าจนเราจงชับเลยไปจุดต่อจอเจจิตชาพังอยู่ป้าเนี่ยเจ้าเจ้ากองเขาว่าป้าเต็นหนึ่งเที่ยวเลยว่าว่าพังว่าจะมอดตั้งมังโดดเต็นหนึ่งวันชิมอบพังเสียป้าต่อละตุขังซึ่งยาเด็ดตัวจงฟื้นเอาได้ชีกูเชื่อติดเดียอยู่ละชัวก็เรื่องจงว่าตัวชื่อจะเก็บป้าจนเที่ยวเลยว่าเนาะที่ชิคุเชติดเดียละว่าต้องชัวก็ชิท้าชิจะ mutual obligation framework ละแต่ชิจีว่าออตอนเออจุดต่อละชิป้าติดเดียจะละว่าจะเกะเจ้าสิละจะเกะหยวดเต็นหนึ่งเที่ยวละว่าเนาะจะเคลียร์คอจังเลยจะเกะคอจะเกะป้าจวดเที่ยวละว่าเนาะยังชิจีเนี่ยยังยีละแต่ดาวน์ได้เลยอีจอเกจอนยอนอันดาวจอจะเกคอจอ employment service system เชียนอเจจังชีจอ mutual obligation เลยคู่แต่เลยจอ mutual obligation framework นะเจเต้นหนึ่งแถวเลยว่าดาวใจจะเนี่ยป้าจอบเราเฟนอโยจูตามว่าอีจอเข้าเลยมาเทเลยดาวจะเนี่ยนะส่วนสิแต่เลยใจคิดสังเชียจะเกหมดช่วงจวดชัวจะเกป้าจวดเทียเข้าเลยว่านะจะจงฟื้นยังเป้าให้เตี้ยเจ้าหอบเพียวจงฟื้นตั้งใจกับเต้นหนึ่งเราจุดเตาหมูรอได้เชิญเท่าเลยเนาะชิป้ากับเต้นเดียวเท่าเลยวะเนาะอย่าอีจ่อสุดช่างวะจงมอดแต่หมั่งเต้นหนึ่งเท่าเลยวะเทียกูจังจวดชัวให้เตี้ยเช่เต้าเลยเนาะพออย่าอีจ่อเกะวะจงเกะจงใจจิตาเล่นได้รออัมบูสแมนจันทร์เจ้าหลวงช่างเตาช่างสังกุชินกูช่างเตาเดียได้ใช้ว่าปั้นเท่าเลยเตาเต็นหนึ่งวัวยิ่งเตาอยู่แก่ล่อหางเตาเต็นหนึ่งวัวมั่วใจเตาใจจะแก่ป้าจวนอจังหัวเตาเลยเจ้าจีละจอมล้วนเนี่ยเจียนเตากันเกาเทียดูเช้าจะเสียเนี่ยเสียในหลังชาวเตา SBS News เทียกูอยากวิสัยวิวมาใช้ลองมองชาวเตา SBS Radio มองโปรแกรม

0: advertising.
1: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
2: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
3: Lo xiahlin du no. Ta ka wa lo kong hao chu te la lo mo lo ta so ta la khia cha la cha default market of la teng ge wa chi nya le chu ta te lo ta so xiang a san go ta na go xia lu li tie no. Cho default market offer na cha ya chang ge te shi lo ta so wa chi chap la wa te ตัวชาลาลวมหมดแต่ซ้อนมาพังสุดชูต่อเตนึงเรียกเทียตลาลวเทก็เลยเทเธอเลยจะคอนแทรคว่าเลยซาชีหลวงแต่ซ้อนน่ะแต่สิกู้จมาอีจะจ่วยเจอเทเลต่อสิจะเกย์ default market offers จะเลยจะลาแล้วกู้บอกต่อให้เตียอย่าอีจะจังจังหังอย่ามาปีต่อเลยจังเกย์สิหลวงแต่ซ้อนที่เรียกเธอเจ้าว่าเราชูจังเกย์สิลต์ซอโซล่าเดฟอลต์ออฟเฟอร์น่ะสิว่าอยู่ว่ามัวจังเกย์ลต์ซอสิจงที่อยากเลยแต่งเกย์ลต์ซอว่าเตจวยสิยอดนั่นแหละเตสมาร์ทมิเตอร์แนวเซาท์ออสเตรเลียควีนส์แลนด์น่าจะกู้เตาล่ะสิจังเกย์ลต์ซอเดฟอลต์มาร์เก็ตออฟเฟอร์ใจเลยลูกของเขาออสเตรเลียเอเนจีเรกูเลเตอร์น่ะเตาตั้งว่าแค่นอนเราสังเกตเรียนนอนกู้มวลอีจอ market default offer ว่าในโลกของเขา essential service commission ว่าตัวตั้งจ่ายาถ้าจะเต้นหนึ่งว่าย้อนจากในสังเกตเซลส์ว่าย้อนจากเตจ flat เลยจะยังมัวอีตรงไงว่าเราจะเต่าเทว่าแต่เราเต่าเทเจอจะเลยไปจุดเปล่าฝั่งปัวเราจะเทเจอเราเลยจะเจ้าดอลลาร์เราเชียร์เต่าเทพังยีดวงจะเลยชี้ฝั่งปัวจะเลยอีปัวไปเจ้าชาดอลลาร์แต่จุดยี่ว่าชีจะสมาร์ทมิเตอร์จะหลอดสัตว์จังไงโลตัสซ้อนจะคุยเอาเต่าใจจะเกจจอเต้นเกจโลตัสซ้อซิลินเดอร์ไปจุดชาฝังปัวหรือจะชาจอออฟดอลลาร์หมดจ้าชาจุดชาฝังปัวและชีออฟปัวก็ยี่ดอลลาร์ปีจิเลโลชาลินดูนอมุโอเคนอเราเนื้อตัวสังควินส์แล้วเต้นหนึ่งว่าเนื้อตัวชักเต้นนู่ตัวเราแต่เราคุยเอาเต่าเทจังไงโลตัสซ้อว่าเทพังยี่จอเล่นได้ชาจุดออฟฝั่งปัวและอีปัวชี้จุดดอลาหมดจอจะเกาะจุดชาฝั่งปัวและชี้ออปัวนั่งก็จัวดอลาอย่าแต่ละอย่าจะนั่งว่าชี้จะสมาร์ทมิเตอร์เทียสเทจะคอนแทรคชี้แต่รถซ้อแต่หนึ่งอย่าจะซาวด์สตรีมนะเจอยู่ชี้ที่จะแฟลตส์แรดออฟเฟอร์ที่อยากว่าอย่าเต่าเทสิเล่นได้อีจุดเปล่าฝั่งปัวและเต้นไงว่าเต่าจีตัวจีจะเลยไปจะไปฝั่งปัวพอเต้นหนึ่งว่าเต้าสิจะคอนแทรคจะย่อเต้าเทอีจุดอีฝั่งปัวพังยีดวตันสิเราจะเต้าเทจะดูเลยนั่งชี้ฝั่งปัวแต่ละหลวงแม่น่ะไปรู้สั่งเราก็ย่อเต้าเทเต้นไงเราจะซ้อเนาะพังยีดวเทียเจอแต่ต้องมัวจะเกะจองเกะเต้าจะลาหลวงได้อีรู้สั่งเตือนชี้ใจเราสั่งแล้วสาวๆสั่งย่อรู้สั่งว่าย่อเต้าเทเต้นไงเราจะซ้อเนาะพังยีชับเลยปีที่เราฝันเห็นสิ่งที่ฉันเชื่อในโมเจตได้คือมัวลดสอนะอยู่จุดเท่าละสิจ้าสโตรเชอร์ออฟเฟอร์ว่าอยู่จุดปุ่นเต็นนั่งนะสิลดสอนได้อยากเจอเลยไปตั้งจะได้จุดยี่ของมัวจะสมาร์ทมิเตอร์เคลซาวิชว่าตัวจ้าลูกของเขาออสเตรเลียเอเนจีเรกูเลเตอร์ต่อเคลียร์เตียแต่งเกย์มัวลดสอนยังจุดเท่าใหญ่ตัวจีลิเซเตียเต่าม่วจอดเธอและช่างจะมีรอีสต์ว่าเต่าว่าจอดจีบอให้เตชี่หอม่วแต่มังจอดเดี๋ยวเตจอดเตเกสเตหลอดเตซอสเชลิจ่าเนื้อเทียเต่าให้เตียเตนอยาเตยาจงจอดจะเกจองเกหลอดเตซอจอดเตจอยี่ฝั่งเต่าเตเตลาหลวเมท้องปลาโดยไปช่างจะเธอว่าหยดม่วจอดเลยตั้งแต่หลอดเตซอสีย้อนหนุ่มมันได้เจวิกตอเรียลูกของเขา essential service commissioner กู้เต่าหลักเฮียจ้าแต่งไงรถซอสเชียดเอา financial year เนาะวันในฮัตเตียมัวแต่จุยชาลีชิปโปก็อดซังยีเนาะอยู่ว่าเต่าเทจะเลยแต่งไงเทรถซอสเชียว่าตอนหลังน่ะเต่าเท

0: 南北九九一九九七贴九九一。原来的一脚照对呢，第二再照我中分那塞有老师叫 number 呢。但是个整体呢，这再照呢，应该一脚照我是到后头，你就是别个海贴。这里 James William 查菜就要讨论住叫 Octane Rating 呢，这要老称还得是叫照呢，照这么老哩家，要照路车路车。ในกุยตูจะฮอลเลย์ policy เนี่ยรู้ของเขา RACV และยา Royal Automobile Club of Victoria นึงให้เตีย
1: So the octane number on the bows shows how resistant a fuel is to what they call engine knock. The higher the number,
0: the octane นะเจก็ยังอยู่ปอกเนี่ยตัวนั้นจะมอตอร์ว่าคือให้เตียมอบังเสียสีเตาจะจ้อนอะไรจ้าเนี่ยตัวก็รู้ชัวเชยาแต่จะจ้อนะมอจะน้ำมันเสียบริจาจะใช้เตาหัดเตียยอยาจะจ้อยงบริเตยว่าแกนอนละยาแต่จะจ้อนะมอจะน้ำมันออกเทนไรทิงเนอเสียบริจาจะยอยาจะจ้อว่าให้ยาขีบริเตยซึ่งแต่สิใช้เตาหัดเตียยอป้าก็รู้ชัวเชนว่าต่อหลุดยงเลยจะต่อจ้อได้ชีมิสซิวิลเลียมส์นะลูกของเขาอาร์เอสวีที่เล็กใหญ่เตียจะยาเตียก็อยู่จุดเตาหล่อบทที่ยงจะจะเช่หรือยงหังเลยจะเช่ชิตเตอร์หรือสปอร์ตคาร์เชื่อเล่นได้จะจะจ่อเช่อันเล็กจะจะอีหน่อยยังจะจ่อว่าชิตเตอร์ยงชอบเลยว่าป้าก็จะเช่หมดตอนดาวกิโลเมตรจะอีลิตเตอร์นี่ที่เล็กใหญ่เตีย
1: So if you're driving a conventional vehicle, say a small to medium SUV or a hatchback, you will get as much fuel efficiency out of 91 as you will 98. And of course,
0: 91. Yeah, there go. Yung yitzi cha te che li yitzi cha su. Wo ya yitzi che SUV me la ya Honda la ya che hatchback. La shi yitzi che me bo tu bo tau la bo tu lu. Che yitzi che wo ya ba go zua tau ya zho and late zho zho yi ne.ที่อยากเลยจะจ่อเช่อันเล็กจะจะยีออกเทนที่เป็นยังป้อแต่จะจ่อเช่อันเล็กเปโตรจะจะยีออกเทนเนอจะอยากจะจ่อว่าอีกอย่างพังยีดัวจะเลยจะละกูหายชีตาแต่จะจ่ออันเล็กเปโตรจะจะยีนะยาอีจะจ่อชีอย่างเราอยู่รู้ใช่เทียที่เลยป้อแต่จะจ่อจะจะยีเนี่ยจะจ่อว่าอยู่จุดสีจะจะเช่ว่าไม่ใช่แค่จังมาที่เลยต่อใจเส้นจินต่อชับเลยสิจะเลือกเราชิสาก็สิจะจ่อเช่จ่อจ่ออีอันไลท์สเปโตรนะตัวก็รู้เช่อยากแต่ก็รู้เช่นะอยากจะเช่ว่าชิจะเราสิจะ higher octane fuel เราจะเช่ว่าอยู่จุดต่อสิจะ octane ตัวเลเชียดัวจะเลือกเราเนี่ยตัวเสียหอยู่รู้เต้าจ่อยังมัวอีได้แต่ลอกที่เราอยู่รู้ปอกที่ว่าอยู่เสียจ่อเราสิเนี่ยจะพูดถึงเคียสิอยู่รู้เช่นเรายังมัวอีจะถึงเคียเดียสิเนี่ยอยู่รู้เช่นเรื่องสิจะจ่อรองเลยจ้ะนี่เท่าไหร่เคียนสิเดีย
1: That if you do use the incorrect petrol type, this can affect not only your fuel efficiency and how far you can go with your vehicle, but also running costs and over time wear and tear and damage to your engine.
0: ยาเดียอยู่สิจะจ่ออยู่เท่าไหร่เจชียาแต่ยาป้าก็ยูรู้เช่นนะจดชีตต่อสุดที่กุยยาแต่ยาเจียแต่ใช้ยูรู้เช่นนะยูมอบผงเสกียหมดเอาได้หมดเลยจ้าละชีตเอาหมดได้หมดเลยจ้าชีตาเล่นเอาละแต่เราเช่นจึงว่าเราอยู่เอาสิ่งเงียนเอาเจ้าละคอยูรู้เช่นเจ้ารู้เช่นแต่สิตัวเทียถ้าว่ารู้ใช้กู้เลยรู้ใช้ปัวเลยเจ้ากูอยู่ว่าเราหมดแต่มันเราอยู่รู้จ้าเช่นปัวเทียเทลิสาก็อยู่ชีช้อชาจะจ่อดีเซลเราจะเช็คสิจะจ่อเปโตรเราอยากจะชาร์จจะจ่อเปโตรนะจะหมดชาร์จจะเช็คสิจะจ่อดีเซลปีเสร็จเลยเดี๋ยวอยู่ตัดต่อใจลุเช็คว่าสิจะจ่อดีเซลนะเจอยู่จุดตัวเราว่าที่ส่งสัวก็อยู่เบาแต่ใช้อยู่ลุเช็คเนอะบ่มอบังเสียสิเราจะจ่อเช็คเบาดีเซลเราอยากจะ renewable ที่เบาจะ great fuel นะยาแต่ชิมอปังเสียสีเตาเทียเจก็กระชี้สีจะจ่อดีเซลเลยอยู่อีกสิสิสิยาตัวไหนที่เขียวสลันนะจะจ่อใช้ว่าจะจะเอทานอลจะยาจะอีเทนว่ายังปอกมั่วที่หนึ่งสีตามเลย wa yeng mo cha ethanol na shan ra de to che na za le ko pang po cha to ethanol na cha ya tao la na te to wa tao na te xiong ten dong cha mo to sha chua cha pang po na cha an light petrol na pi to kha te ya i cha to wa yo pa ka mo cha octane na yin yan dao ra to tie te ro yu ya cha to wa pang yi do ta shi ta jo gu yo chi mo pang se ba yu zu dao ni a to tao yu yo te zo na tie.
2: Adding a little bit of ethanol increases the octane rating, so for the same volume of fuel you actually get a bit more punch out of the car. The only
0: professor aman pele cha cha tie cho ke la cha cha ethanol men jin zi ro te zo na ba ka dao cha octane rating nan dao tuan zi za le cha la gu ba ke lu chen na yin mo ja do tuan zi khaw wa chi chuo zhong tao yu jia jia zuo ethanol le yi tian na jiao mo chan zi zhou jia zuo na ji chuo ya ba ge yi lu chen na qie yin jiang zhe si zai le jia la gu bao dao de yu wo zhe yu ne yu dao xi jia zuo chen na yin yan dao zuo le de bei feng bo ya de yu qie mo de zhe yi bo jin mei de zai le jia la zhong ge zuo chen na gu peng yi duo ya mo pi to le o ho to che ya de ka chi pa de xia ge lu chen na po hao xi ya to ethanol le yi ten da de ke shu dao le wo de zhong cheng xiao pao da to an da ge lu chen na le xia de xie yo xi ho to de le yo chu ta mo zhong da lu website zhen da lu de cha wo mo chen na ma te le yo pao de xie ge lu che xi le jia de le professor aman qia ne de.
2: A good rule of thumb is that anything made in the past 20 years or so is going to be compatible with E10.
0: I know. Chỉ tới rồi, nhưng mô bằng sự sử dụng cho trò y thiên thế. Nghĩa đi ạ. Họ cơ cho thế là sạc ở con dò thế ạ. Thế trò chế và sử nhớ cho nó thế cho sự làm chuyện như cho trò và chỉ tạo rộng sử. Mô thông bởi đồ cho chúa cho trời mô trò. Lúc còn hậu RSV nó thế là xa, tại khi đó tên nâng trò chế nó có YouTube tạo mô dù ở trò trò đọc họ trời mà thế là dù tạo tế trò phân gì. Vì đó khó, tế trò và dù dù là nó tế chơi mô trò nó nhưng chỉ xích giải đó chỉ thông bởi đồn tàu cho chơi mô trò. Giờ thả trò tế nâng trả chế và xa lọ và tế rộng xì hòa gọt dù tàu nhìa xì trò là chơi nâng là chơi. Giờ kế lần thì gọt tàu cho trò phân nhì chấp lại gọt hậu trời lì tế chế và xa tàu cho là xì nọ. Nhưng nhờ ý cháu xúc chế rộng chấp lại dù bác là dù tàu nhìa thế. Tu sao chắc sẽ nè rồi sau mày tu sao cho Australia explain tia của giờ với sao với mất hai lần mong cho cho SBS radio mong program.
3: Tôi thả kia cho tay kế một cái chờ cho bé xa xó SMS sùn bao ó chua chua chua đầu ó đầu bé lấy ya mu nhẹ like the SBS mong hậu Facebook tia sau kia sau sai có sẵn trả cho bé.
0: Sao sẽ cho hai năng nốt thọ chỉ cho Australia cho năng suy จะเกล้าทอดสิซื้อเตรียมเชียร์วอชดาวได้ชินสิเราลุ้นใจว่าต้องมาจะเก่งกว่าหูก็จงฝืนแล้วจุกคู่เชียร์เตี้ยเราวอใจเตะลุ้นตะเขียนนะฉันแต่จะลุ้น bringing them home ตัวเราลุ้นเชียร์อย่าลุ้นใจเลยไปจะส่งจิริทาวตาวจ้าฉันแต่จะลุ้น bringing them home จะลุ้นเขียนจ้าอสุนจันทร์สุดที่ stolen generations ว่าจงฝืนนะจะลุ้นว่าตาวจ้าฝังปวนเตะลุ้นตะเขียนเตะลุ้นตะเขียนนะฉันแต่จะลุ้นนะซื้อยันได้ยัดตัวโน้ตเองก็ตัวลูกชิ้นเห็นดูโน้ national sorry ได้เนาะแต่ก่อนเขาป้าจะหนึ่ง stolen generation นะที่ลิงตัดต่อวัวคู่กับจงฟื้นและจงไก่เตล่าจีกับเต้าจะเก็บป้าจะก่อจงชักกู้ต้นสีจะหลับป้าตัวเต็มหนึ่งตัวหน่อจีมั่วใจแต่ละเจนหนึ่งจะหมดตัวละคอเทียป้าตัวละเจนหนึ่งช่วงสิ้นที่พอจะจะแชร์ในกู้ต่อเจ้าฉันได้จะหลบ bringing them home reports จะหลับเขียนซะจะหนึ่ง stolen generationsที่ติดต่อลูกชายอยู่แล้วจะเลยไปจะส่งเลยจงฝืนชั่วโมงเสร็จแล้วว่าเต้าเจ้าฝั่งป้อนเลยยี่จะไปจะหลุดแตกเคลียร์ยันได้นู่นที่นั่งกับเจ้าลูกชิ้นเห็นดูว่าตั้งใจโน้ national sorry ได้เนาะที่เลยย้ายโน้ยอดจ้าที่ย้ายโน้ว่าฟิลุมังหมอกจ้าอสุรเต้เมียนหนึ่ง

0: ุติวัตรมอยวดใจตานาลเจนึงสิริรู้ใจสงอิสังปัวจวดเจ้ามัจจาสงอิสังปัวชาเจ้าชานันดอทสันยัยตัวปอนเนี่ยนึงสุติใจใจนึงยาวูรูเทคุยาตัวเจ้าลูกของเราฮีลิ่งฟอนเดชั่นไฮเดีย
1: It is the one day each year when this nation is asked again to face a simple, devastating truth that governments in this country took our babies and our children from their families, their communities, their culture, and their country. That they did this over generations and that they did this on purpose.
0: No, no, just a ignore illusion. But by having no, that girl no, so illusion no, so easy. So question, get put your law. So by to jump phone, that by to take care no.我到摸被得没尿毛里啊，得被得没尿在的呢。来这弄，来得热热，来得个里个在来，来得吃。天来古到，我来拿砖到跑弄。其他人到了得拿，应该得我来操持我，只要一只根狗子。得弄应到我路弄鸟到就得在，我到我就摸得忙就被得，你拉只拉两只钱在，被得你得吃，被得不得要，得被得他古他的。我来应酬一山段在那呢，那天天到家到那年到上来，就应酬莫吃夜的吃，我就吃了古些，我得了叫 recommendation 了，带路打开难子了，那天。
1: 29 years ago, the Bring Them Home report carried those truths into Parliament. Survivors sat in front of strangers and did one of the hardest things a person can do.They reopened their deepest wounds, often for the first time, believing that by putting their pain on the public record, this country would change.
0: This town and go to Xiong Tao Law, Zilly Tao, to Jachan, the Jello bringing them home, no, Jello theatre should have bought the hot jung, the Belucha Chung Fu. Then, what Tom Jai, Tan, a legend, Jamotu, the local Chung, what's a shenanigan, Tomo Jow, Dr. Hound, then Tato, then Olochi Bow. Tavia Tao Law.我一呀，我尿出来，伊都能冒崩死了。我死了又到了黑色的灯芒，我冷气，我退休，我冷静到底。这开了黑色的灯能贴着了贴着一种式的包，那落在前了。有我找摸这个包笼，找带水生我到接落，找那穿的接落呢。我用到摸一脚背着落在贴个了我。别的话在带路带天那去拉呀一脚类似但是呀一脚直击我了靠个莫子给时候生靠个到这个人人贴了天也把叉抱着带水趁我到去洗着来故呀一脚层层浪把个了我到这里带路带天那还得设备我到比我这里带书给我呀来去尿我要做像我生意头，我是做股票家 ，Cameron Rudd， 像我投资家，那就能够到了投资这个代价，赚到就跑 next stolen generations。
2: As Prime Minister of Australia, I am sorry. On behalf of the government of Australia, I am sorry. On behalf of the Parliament of Australia, I am sorry. And I offer you this apology without qualification.
0: 那倒还对呀。ตาเลียตัวเทพจันทร์น่ะที่เจ้าสุนันท์เจ้ากูหลอดถอดสีตอนแน่ตาเลียตัวนั่งเฉยเจ้าจงฟื้นที่เจ้าสุนันท์เจ้ากูหลอดถอดสีตอนแน่ตาเลียตัวหนอว่าเฉยเจ้าสุนันท์เจ้าจงฟื้นนะเจ้ากูหลอดถอดสีตอนแน่เที่ยกูสาหลอดถอดสีตอนแน่จะเด็กกูย้ายตัวนั่งว่าแต่เราอยู่ชีมัวใจแล้วหายหลอดถอดสีแต่สิเนื้อจะรู้ใจสืบจะไปจะส่งว่าเต้าเจ้าจันทร์เจ้าหลอดนะเจ้าหลอดเขียนเราเสด็จป้อยอลอซาชชัยนอจะจัวปอตอเตียจงฟือเทลิทาวลาอัวชีจะลุตักเทียนดายีจะเป้จะลุตักเทียเทลิตาวอโจเตนึงอัวลอป้าเทียชังกันดาวจะเผานึงอัวโจนอชิมวัจใจตายนั่นละใจนึงเตจัวยีจะหมดตัวเลยละขอนะให้เตียจะเกล้าให้ลุทอดสียาชีกุเชียหลังไงเตอัวจะเลยเตลุตักเทียนอยังจังชิตาจงเจ้าNo national story day na lu kong hao healing foundation ti le tao sa yi cha chi yi o xiong zhe zhong fu de qi wo hu ge de zhe yu chu dao la wo zai li de lu da qia wo le tao tao zi ti de shannon dotson ti le hai de de chi ye na ye yi zhe de wo xi da ho le zhong po bei qia de zhong fu ge mo peng si la ko ge mo zai ke xin hao sheng tie ge da zai ge nian jiang
1: sadly what we've seen with not seeing this in

0: advertising.
1: Ready to order?
2: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver Card. So, let's just get one of everything.
1: Everything?
3: Fire everything! The Capital One Saver Card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
4: Yes, Chef!
2: This is so nice.
3: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
2: Ooh, tiramisu!
3: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. Capital One, what's in your wallet?
5: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
6: The Varang Teletia. Jake La Te, Janier Bacha, Bodo, also a denning to the water, not your fight, and a sir, Chanting Chat, and yet what Dow Lola Tianetia.
7: Sorry means you don't do it again. But what do you know? We have 24,000 Aboriginal and Torres Strait Islander children in out of home care.
6: In 2026. เป็นเต็มยอนอะไรยังจะมัวใจตะนั่นแหละเนี่ยใช้จำบ้าจะหมดตัวดูละคอเลยลูกของเขาฮีลิงฟอนเดชั่นที่ละเทียเตะหนึ่งสโตลินเจเนอเรชั่นว่าจังว่าจะเสียยอนอยอดจอเหล่านึงออสเตรเลียจงหังว่าชีตาใจเกณฑ์นักการยองเทียคือเต่าเนี่ยเจอมิสดอสันที่ละเทียเตะยังจังมัวเตะหนึ่งนอจงเต่าตัวตาต่อว่าลุนนึงยอดจะเท่าเลยเหล่า
8: Most survivors are now eligible for aged care, and we still need to see a better trauma-informed and culturally safe approach for survivors, particularly, for example, ensuring that they have fully subsidized co-payments so that they're not having to be out of pocket for costs.
6: ตอนนี้ตะเพียนสิเตียตาชินอจะเต้นหนึ่งสโตลินเจเนอเรชั่นว่าจะเสียน้อฝั่งดาวนะยังอยากจะหนึ่งว่ามั่วใจมูชีเต้าจะเก็บป้าจั่วว่าวัดที่ยงหลอดซึ่งชัวจะเต้ตั้งมังว่าจะเลยตามใช้ตัวชัดเจนดาวจุดเทียหรือเต้นจุดปลีจีก็เต้าจะเก็บป้าจั่วหรือเต้สุเก็บป้าจั่วว่าชีเต้าจะเก็บยัดซึ่งที่เขาจะเลยเลยแต่ก็เลยกระจายจะหลับป้าตัวเต้นหนึ่งว่าจะมั่วใจเสียน้อหนอให้ชินจังปีจีโตสาหร่าวัดที่ยงชัวก็จีก็เต้าจะเก็บป้าจั่ว Tewateche. To show just a senior Sydney Lang shot of SBS News Tiaku, your visary mutile mong shot of SBS Radio Mong Program. Daija Lushi Hai, Chasa Selenotokam Nong Lesser, Sawasha Day, Mumlong Town Zin at sbs.com.au/mong. Chào tất cả, subscribe thì ở chỗ cộng share, hầu Facebook page là SBS Mong. Sau lúc tài trí là phải tới sau dự lực tế bằng nhung lòng. Và kể nào là các mô bằng sử dụng download SBS Audio App đối với các lúc sử dụng lực tế, có mong lúc sẽ tự lạc tạo, mong lúc chạy tự lạc tạo. Nhớ dòng thiết, xin chí đùa.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Thai on mobile, online, and on radio.
1: คุณกำลังฟัง SBS Thai ทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
2: เราขอแสดงความเคารพต่อเจ้าของดินแดนดั้งเดิมของพื้นที่ที่เรากำลังออกอากาศอยู่ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชนเผ่าวูรุนเจรีวอยวูรุงแห่งกลุ่มชนคูลินและขอคารวะผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันพร้อมกันนี้เราขอแสดงความเคารพต่อเจ้าของดินแดนดั้งเดิมของชาวอบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอเรสทุกพื้นที่ที่ผู้ฟังกำลังรับฟังรายการของเราอยู่ในวันนี้
3: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ SBS ไทยประจำวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคม2569ขึ้นอยู่กับดิฉันอาทิตยาที่ประวัติค่ะวันนี้เรามีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายเช่นเคยนะคะจะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นไปฟังตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ
4: Because I had a very limited and stereotyped understanding of what autism and ADHD were and I just didn't think that that could be meg
3: งานวิจัยชิ้นใหม่ชี้ให้เห็นว่าอัตราผู้ที่มีภาวะออทิสติกและสมาธิสั้นระหว่างชายและหญิงเริ่มใกล้เคียงกันมากขึ้นผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า40ปีกลายเป็นกลุ่มสำคัญที่ได้รับการวินิจฉัยมาฟังรายงานพิเศษจาก SBS News เกี่ยวกับภาวะออทิสติกในกลุ่มผู้หญิงกันค่ะ
5: สมัยก่อนเนี่ยตอนที่เราเป็นเชฟเนี่ยเราทำอาหารให้มีรสชาติที่อร่อยเราจะเน้นรูปร่างลักษณะอาหารสุขความสวยงามของอาหารใช่ไหมครับแต่อาหารสำหรับทหารเนี่ยมันจะแตกต่างออกไป
3: คุยกับคุณเอจักริดจิตรกรปัญญาเชฟคนไทยในกองทัพอากาศออสเตรเลียเขามาเล่าประสบการณ์การทำงานในกองทัพที่ไม่เพียงแต่เปลี่ยนตัวเองในหลายๆด้านแต่ยังเปลี่ยนวิธีคิดและความสัมพันธ์กับอาหารของเขาด้วยแต่ตอนนี้ไปฟังข่าวและสถานการณ์ประจำวันในออสเตรเลียจากคุณวาริศหนูช่วยกันก่อนค่ะ
6: ศาลอาญาสั่งจำคุกอดีตประธานและอดีตกรรมการปปช3ปีปมคดีนาฬิการูพลเอกประวิตรร่างกฎหมายภาษีใหม่จ่อผ่านสภาหวังลดช่องว่างความมั่งคั่งให้คนรุ่นใหม่วิกฤตค่าครองชีพกระทบสุขอนามัยประจำเดือนงานวิจัยพบหญิงบางส่วนใช้กระดาษชำระแทนผ้าอนามัยติดตามทั้งหมดนี้ในสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่28พฤษภาคม2569กับกระผมวาริศหนูช่วยมาเริ่มกันที่ข่าวสารอาญาคดีทุจริตพิพากษาจำคุกอดีตประธานกรรมการปปช.และอดีตกรรมการปปช.รวม2คนคนละ3ปีกรณีไม่เปิดเผยข้อมูลนาฬิการูของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเมื่อวานนี้ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งนัดฟังคำพิพากษาคดีที่นายวีระสมความคิดเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันเป็นโจทยื่นฟ้องพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจอดีตประธานกรรมการปปช.กับพวกกรณีปกปิดเอกสารการครอบครองนาฬิการูของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณโดยศาลวินิจฉัยว่าโจทเป็นนักสิทธิมนุษยชนทำหน้าที่ช่วยเหลือราชการต้านภัยคอร์รัปชันการที่โจทขอข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานปปช.ล้วนแต่เป็นไปเพื่อการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังศาลปกครองสูงสุดพิพากษาให้โจทมีสิทธิ์ได้รับเอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สินในเรื่องที่กล่าวหาโจทจึงเป็นผู้เสียหายโดยตรงการกระทำของจำเลยที่3และ7คือพลตำรวจเอกวัชรพลและนางสาวสุภาปิยจิตติอดีตกรรมการปปช.มีความผิดตามฟ้องโดยมีเจตนามิให้โจทได้รับข้อมูลข่าวสารศาลพิพากษาให้พลตำรวจเอกวัชรพลและนางสาวสุภามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบประกอบมาตรา83จำคุกคนละ3ปีภายหลังจำเลยยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์เพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างสู้คดีในชั้นอุทธรณ์ศาลพิจารณาแล้วอนุญาตให้ประกันโดยตีราคาหลักประกันคนละ 400,000 บาทพร้อมวางเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลด้านนายวีระกล่าวว่าคดีนี้ถือเป็นคดีแรกที่ประชาชนสามารถฟ้องเอาผิดกับองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญได้โดยเฉพาะองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ในการดูแลในเรื่องทุจริตคอร์รัปชันซึ่งจากที่ยื่นฟ้องไป12คนในชั้นไต่สวนมูลฟ้องศาลยกคำร้องไป8คนเหลือสั่งฟ้อง4คนต่อมา2ใน4คนได้มาขอให้ถอนฟ้อง พราะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์จึงถอนฟ้องให้กลับมาที่ข่าวสารในออสเตรเลียรัฐมนตรีระดับแนวหน้าของพรรคแรงงานได้ออกมาปกป้องแผนปฏิรูปภาษีของรัฐบาลซึ่งคาดว่าจะผ่านรัฐสภาด้วยการสนับสนุนของพรรคกรีนเดนิเอลมูริโน่ผู้ช่วยรัฐมนตรีคลังแห่งสหพันธรัฐกล่าวว่ารัฐบาลกำลังดำเนินการอย่าง

0: รวดเร็วเพื่อสร้างความชัดเจนให้เร็วที่สุดสำหรับร่างกฎหมายดังกล่าวนั้นจะถูกเสนอเข้าสู่รัฐสภาในวันนี้โดยรวมถึงการปฏิรูปภาษีกำไรจากการขายสินทรัพย์ที่เป็นประเด็นถกเถียงซึ่งถูกวิจารณ์จากกลุ่มธุรกิจและฝ่ายค้านด้านเจสันแคลร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้สัมภาษณ์กับรายการ Sunrise ของ Channel 7ว่าการเปลี่ยนแปลงนี้มีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านความมั่งคั่งระหว่างคนรุ่นต่างโดยเขากล่าวว่าผมไม่อยากให้ออสเตรเลียกลายเป็นประเทศที่คนหนุ่มสาวต้องเช่าบ้านไปตลอดชีวิตไม่มีทางเลือกอื่นๆและไม่สามารถซื้อบ้านได้ซึ่งตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปทางนั้นตอนที่พวกเราอายุ20ราคาบ้านเฉลี่ยอยู่ที่4เท่าของรายได้ต่อปีแต่ทว่าตอนนี้มันขึ้นมาเป็น10เท่าและสูงกว่านั้นอีกในซิดนีย์ที่พวกเรากำลังอาศัยอยู
1: ่
0: ฝั่งด้านผู้นำฝ่ายค้านแองกัสเทเลอร์กล่าวว่าแม้การปฏิรูปภาษีเป็นสิ่งจำเป็นแต่ข้อเสนอของรัฐมนตรีคลังชุดนี้ไม่ใช่แนวทางที่ถูกต้องซึ่งแม้คาดว่าร่างกฎหมายจะผ่านรัฐสภาได้แต่เขาระบุว่ารัฐบาลกำลังเร่งกระบวนการอนุมัติโดยไม่มีการตรวจสอบอย่างรอบคอบเพียงพอทิ้งท้ายกันที่งานวิจัยใหม่ขององค์กรการกุศลของออสเตรเลียพบว่าผู้หญิงจำนวนมากจำเป็นต้องลดคุณภาพการดูแลสุขอนามัยช่วงมีประจำเดือนท่ามกลางราคาสินค้าจำเป็นที่พุ่งสูงขึ้นองค์กร Share the Dignity ได้สำรวจชาวออสเตรเลียมากกว่า 150,000 คนเกี่ยวกับประสบการณ์ของพวกเขาโดยร้อยละ65ของผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าเคยใช้ผ้าเช็ดตัวเก่ากระดาษชำระและในบางกรณีถึงขั้นใช้ขนมปังแทนผ้าอนามัยซึ่งผลสำรวจยังพบด้วยว่า1ใน4ของผู้ตอบแบบสอบถามใช้ผลิตภัณฑ์อนามัยนานกว่าระยะเวลาที่แนะนำเพราะปัญหาค่าใช้จ่ายขณะที่ร้อยละ78ของผู้พิการเคยประสบภาวะความยากจนด้านประจำเดือนหรือไม่สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์อนามัยได้อย่างเพียงพอผลการศึกษานี้เผยแพร่ในวันนี้ซึ่งตรงกับวันสุขอนามัยประจำเดือนโลกมาดูอัตราเลขเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้32บาท67สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้23บาท27สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นดอลลาร์สหรัฐได้71เซนต์พยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันศุกร์ที่29วันพรุ่งนี้ที่เพิร์ธฝนฟ้าคะนองอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่19องศาเซลเซียสแอดิเลดมีฝนเพิ่มขึ้นอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่19องศาเมลเบิร์นมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่16องศาฮอบาร์ตมีโอกาสเกิดฝนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่17องศาแคนเบราท้องฟ้าแจ่มใสเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่19องศาซิดนีย์ฝนเริ่มเบาบางลงอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่22องศาบริสเบนมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่23องศาและดาร์วินท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31องศาเซลเซียสทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่28พฤษภาคม2569กับกระผมวาริศหนูช่วย

0: คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
1: รัฐมนตรีต่างประเทศชี้แจงที่ประชุม UN เหตุกัมพูชากล่าวหาประเทศไทยกรุงเทพมหานครเข้าสู่ฤดูเลือกตั้งผู้ว่าอีกครั้งชาวลาวที่ติดถ้ำณเมืองล่องแจ้งมีความคืบหน้าอย่างไรติดตามข่าวสายตรงจากเมืองไทยจากคุณยศวัฒน์พงประภาสผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำกรุงเทพมหานครค่ะสวัสดีค่ะคุณยศวัฒน
2: ์สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่าน
1: รัฐมนตรีต่างประเทศของไทยขึ้นกล่าวในที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติสนับสนุนการปฏิรูปสหประชาชาติและใช้โอกาสนี้ชี้แจงข้อเท็จจริงหลังกัมพูชาให้ร้ายไทยในเวทีระหว่างประเทศรายละเอียดเป็นอย่างไรคะ
2: เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาครับนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการอภิปรายแบบเปิดของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC นะครับที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กตามคำเชิญของนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนในวาระที่จีนนั้นดำรงตำแหน่งประธาน UNSC ประจำเดือนพฤษภาคมนายศรีหศักดิ์กล่าวช่วงหนึ่งว่าปัจจุบันความเชื่อมั่นต่อระบบระหว่างประเทศที่มีสหประชาชาติเป็นแกนกลางค่อยๆลดลงเมื่อแนวคิดผู้เข้มแข็งคือผู้ถูกต้องและการคำนวณผลประโยชน์แบบต่างตอบแทนเข้ามาแทนที่กฎเกณฑ์และหลักการที่สถาปนาไว้ในความเป็นจริงความเคารพกฎหมายระหว่างประเทศและกฎบัตรสหประชาชาติต้องไม่ใช่เพียงแค่วาทกรรมหรือเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์ฝ่ายเดียวความไว้วางใจความเชื่อมั่นและความสุจริตใจต่างหากคือสิ่งสำคัญประเทศไทยยังเชื่อมั่นว่าสหประชาชาติยังเป็นหลักของระบบระหว่างประเทศและสนับสนุนการปฏิรูปสหประชาชาติให้สามารถปรับตัวให้ตอบสนองต่อความท้าทายที่ซับซ้อนและหลากหลายมิติให้ดียิ่งขึ้นในช่วงท้ายนายศรีหศักดิ์พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชาเนื่องจากว่ากัมพูชาได้หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดในที่ประชุมก่อนโดยยืนยันว่าประเทศไทยมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ต่อข้อตกลงหยุดยิงระหว่าง2ประเทศและพร้อมก้าวไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนแต่ว่าสันติภาพที่ยั่งยืนต้องมาจากความไว้วางใจและเน้นย้ำว่าประเทศไทยไม่ได้แสวงหาการอ้างสิทธิ์เหนือดินแดนของประเทศใดๆทั้งสิ้นก่อนหน้านี้ครับนายปรักสุคนรัฐมนตรีต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศของกัมพูชาพูดในที่ประชุมเวทีเดียวกันนี้กล่าวหาไทยละเมิดดินแดนกัมพูชารวมถึงการยึดครองอย่างผิดกฎหมายและความพยายามสร้างข้อเท็จจริงที่ไม่อาจโต้แย้งได้ในพื้นที่ซึ่งนายศรีหศักดิ์ได้ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมด้วยว่าที่จริงแล้วไม่อยากจะนำเรื่องไทยกัมพูชามาพูดเพราะว่าไม่ใช่เป็นเวทีที่จะมาคุยเรื่องนี้แต่ว่าในปรักสุคนกลับนำเสนอเรื่องความขัดแย้งการหยุดยิงและเขตดินแดนจึงต้องใช้โอกาสนี้ชี้แจงด้วยจะปล่อยให้กัมพูชาพูดฝ่ายเดียวไม่ได้นอกจากนี้ครับรัฐมนตรีต่างประเทศของทั้งไทยและกัมพูชายังปิดห้องหารือทวิภาคีระหว่างกันอย่างไรก็ดีนายศรีหศักดิ์ยอมรับว่าการหารือยังไม่ได้ข้อยุติยังมีความไม่เข้าใจในเรื่องที่ไทยประกาศยกเลิกบันทึกความเข้าใจระหว่างไทยกัมพูชาว่าด้วยพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนทางทะเลหรือว่า MOU ปี44ซึ่งกัมพูชาต้องการไปสู่กระบวนการประนีประนอมโดยบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือ UNCLOS แต่ว่าท่าทีของไทยคือก่อนที่จะไปสู่จุดนั้นอาจจะสามารถพูดคุยกัน2ฝ่ายเพื่อหาข้อยุติได้โดยที่ไม่ต้องไปสู่กลไกดังกล่าวย้ำจุดยืนของไทยต้องคำนึงถึงอธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศขณะที่เมื่อวานนี้ในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงการเยือนประเทศฝรั่งเศสและได้มีโอกาสหารือสถานการณ์ไทยกัมพูชากับนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าเป็นไปด้วยดีได้มีโอกาสชี้แจงข้อเท็จจริงในประเด็นที่เกี่ยวข้องส่วนประเด็นที่กัมพูชาขอแผนที่จากฝรั่งเศสนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรื่องนี้ไม่เป็นปัญหาไทยยึดแผนที่อัตราส่วน1ต่อ 50,000 ไม่รับแผนที่1ต่อ 200,000 ที่กัมพูชาอ้างอิง
1: กรุงเทพมหานครเข้าสู่หมดเลือกตั้งอีกครั้งหลังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครบวาระดำรงตำแหน่ง4ปีขณะนี้บรรยากาศในกรุงเทพมหานครเป็นยังไงบ้างคะ
2: วันนี้เป็นวันแรกของการเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร แล้วก็ยังมีอีกแห่งหนึ่งครับที่มีการรับสมัครเลือกตั้งคือนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาซึ่งทั้งกรุงเทพและเมืองพัทยานั้นเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่มีความสำคัญต่อการบริหารเมืองและคุณภาพชีวิตของประชาชนตามไทม์ไลน์กำหนดวันเลือกตั้งทั้ง2แห่งในวันที่28มิถุนายนนี้สำหรับวันนี้ซึ่งเป็นวันแรกทั้งที่กรุงเทพและที่พัทยาครับบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักไปด้วยกองเชียร์และผู้สมัครนะครับสำหรับกรุงเทพมหานครจัดสถานที่รับสมัครที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2เขตดินแดงซึ่งผู้ท้าชิงตำแหน่งผู้ว่ากทมที่เปิดตัวลงสมัครกันแล้วได้แก่ชัชชาติสิทธิพันธ์ลงสมัครเป็นสมัยที่2ในนามผู้สมัครอิสระหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีคมสันพันวิชาติกุลชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรจากพรรคประชาชนมัลลิกามหาสุขอนุชาบุรพชัยศรีจากพรรคประชาธิปัตย์พลตำรวจโทชาญเทพเสสเวชจากพรรคเศรษฐกิจและภาชพงษ์ชัยวิริยะวานิชจากกลุ่มกรุงเทพบินได้เป็นต้นสำหรับปัญหาที่คนกรุงเทพประสบนั้นก็ไม่พบปัญหาไม่พ้นนะครับปัญหาเดิมๆแต่ว่ามีเพิ่มเข้ามาคือปัญหาเศรษฐกิจค่าครองชีพจากสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลางที่ส่งผลถึงสถานการณ์พลังงานส่วนปัญหาที่ยังค้างคาอย่างเช่นปัญหาฝุ่น PM 2.5 สถานการณ์น้ำท่วมการจราจรและการยกระดับคุณภาพชีวิตคนเมืองทางกรุงเทพมหานครคาดว่าจำนวนผู้สมัครผู้ว่ากทม.จะใกล้เคียง

0: กับการได้ตั้งเมื่อ4ปีที่แล้วที่มีผู้สมัครรวม31คนส่วนจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น 4,500,000 คนหรือเพิ่มขึ้นประมาณ 100,000 คนและใช้งบประมาณจัดการเลือกตั้ง294ล้านบาทคาดการว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งรอบนี้ในส่วนของกรุงเทพมหานครไม่น้อยกว่า4ปีที่แล้วโดยคาดว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์ไม่ต่ำกว่า160นะครับทาง North Bangkok Poll เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนพบว่านายชัชชาติแชมป์เก่ายังมาเป็นอันดับ1ที่ 69% รองลงมาคือนายชัยวัฒน์จากพรรคประชาชน 8.1%อันดับ3มัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุข 4.6% รองลงมาครับมงคลกิจสุขสินธารานนท์ 2.9% ขณะที่ผลสำรวจยังพบว่าคนกรุงนั้นชอบผู้สมัครอิสระไม่สังกัดค่ายแล้วก็ขอให้ผู้ว่าใหม่นั้นเร่งแก้ปัญหารถติดและน้ำท่วมขังเป็นภารกิจที่ถือว่าด่วนที่สุดครับ
1: ขณะนี้ภารกิจทีมกู้ภัยไทยร่วมกับสปป.ลาวและประเทศต่างๆช่วยเหลือชาวลาว7คนที่ประสบเหตุติดถ้ำอยู่ที่เมืองล่องแจ้งสปป.ลาวมีความคืบหน้าอย่างไร
0: เหตุคนงานขุดแร่ทอง7คนติดอยู่ภายในอุโมงค์เหมืองทองในพื้นที่เมืองล่องแจ้งแขวงไซสมบูรณ์สปป.ลาวเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงประมาณวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยบริษัททุนจีนว่าจ้างชาวบ้านประมาณ10คนเข้าไปสำรวจพื้นที่หาแร่ทองคำภายในถ้ำแต่เกิดฝนตกหนักแล้วก็น้ำป่าไหลเข้าท่วมคนงาน3คนหนีออกมาได้ทันแต่อีก7คนยังติดอยู่ภายในถ้ำหลังเกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่ลาวนะครับเริ่มค้นหาและสูบน้ำออกจากอุโมงค์ทันทีแต่ว่าก็มีอุปสรรคจากฝนที่ตกลงมาต่อเนื่องและมีน้ำไหลเข้าถ้ำตลอดเวลาทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงรวมทั้งสภาพอุโมงค์แคบเข้าได้ลำบากต่อมาทางการลาวส่งหนังสือด่วนขอการสนับสนุนทีมกู้ภัยและผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศรวมทั้งทีมกู้ภัยทางน้ำจากประเทศไทยซึ่งเหตุการณ์นี้ทำให้ย้อนนึกถึงการช่วยเหลือนักฟุตบอลเยาวชนทีมหมูป่าอะคาเดมี่ที่แม่สายครับ13ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนในจังหวัดเชียงรายซึ่งอยู่ในถ้ำถึง17วันนะครับจึงช่วยเหลือออกมาได้ทุกคนในส่วนของภารกิจการช่วยเหลือ7ชีวิตในถ้ำที่ลาวในครั้งนี้ครับทีมกู้ภัยของไทยครับก็มีตัวแทนทีมกู้ภัยไทยที่มีประสบการณ์จากการช่วยเหลือทีมหมูป่าอะคาเดมี่มาด้วยนะครับรวมถึงมิสเตอร์มิโก้พาซี่นักดำน้ำถ้ำระดับโลกจากฟินแลนด์ที่เคยร่วมภารกิจช่วย13หมูป่าออกจากถ้ำหลวงอย่างไรก็ตามภารกิจครั้งนี้ครับแค่เพียงเข้าถึงจุดเกิดเหตุก็เรียกว่ายากมากแล้วเพราะว่าเส้นทางขึ้นลงเขาระยะกว่า4กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 1-2 ชั่วโมงและก็มีฝนตกหนักต่อเนื่องซึ่งการช่วยเหลือนั้นทีมกู้ภัยพยายามที่จะเพิ่มออกซิเจนภายในอุโมงค์รวมถึงวางระบบเชือกนำทางขณะที่ภายในอุโมงค์แคบมากไม่สามารถคลานปกติต้องนอนคว่ำหน้าและก็คลานต่ำเพียงอย่างเดียวในบางจุดแล้วก็มีโถงถ้ำบางจุดที่น้ำท่วมมิดเพดานเจ้าหน้าที่ต้องขนอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำถังอากาศสายไฟผ่านทางแคบทีละชิ้นในขณะที่ลักษณะของถ้ำเหมืองของสปป.ลาวในครั้งนี้นะครับแตกต่างจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนในจังหวัดเชียงรายของไทยเพราะว่าเป็นชั้นหินที่ค่อนข้างเปราะบางเสี่ยงต่อการพังถล่มได้มากกว่าถ้ำหลวงก็ส่งผลเป็นอุปสรรคต่อการกู้ภัยจากนั้นก็ตามนะครับในที่สุดก็มีข่าวดีเมื่อวานนี้ทีมกู้ภัยไทยได้เข้าช่วยเหลือผู้ติดถ้ำ5รายนะครับซึ่งทั้ง5คนต่างร้องไห้ดีใจขณะที่บรรยากาศภายในถ้ำนั้นกลิ่วมืดมากและผู้ประสบภัยก็สู้ผอมทั้งหมดไม่มีอาการเจ็บป่วยแต่ว่าหิวนะครับขั้นตอนต่อไปก็ต้องหาทางนำผู้ประสบภัยออกจากถ้ำให้ได้รวมทั้งเร่งค้นหาผู้ประสบภัยอีก2รายที่เหลือด้วยรสวัสดิ์พงประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานคร
2: Oye tú, sí tú, ¿quieres ahorrar $1,000? Pues cámbiate a Spectrum y ahorra $1,000, garantizado. Solo ten 4 líneas de Spectrum Mobile y te damos internet con fibra óptica gratis para siempre. Sí, internet gratis para siempre. Y ahorra $1,000 garantizados en tu primer año. O cubrimos la diferencia. Visita spectrum.com/gratis para siempre para más información. Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
3: SBS Audio
4: SBS Audio มีรายการมากมายที่ตรงใจคุณ
5: ยาวๆตาลียาจนไปขอละมั้ย
6: SBS Chill
7: SBS Pop Asia Non-stop Asian Pop
8: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
9: SBS Hindi uplabdh karwata hai

0: Partisan
1: Politics รายการข่าวมากกว่า60ภาษาเพลงที่เข้ากับทุกอารมณ์และพอดคาสต์ที่น่าติดตามรอให้คุณได้รับฟังดาวน์โหลด SBS Audio App หรือไปที
0: ่ sbs.com.au/audio
2: ยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่รายการสดจาก SBS ไทยคุณอยู่กับดิฉันอาทิตยาที่ประวัติค่ะหลายคนอาจยังคุ้นเคยกับภาพจำที่ว่าภาวะออทิสติกเป็นภาวะที่พบได้มากในเด็กผู้ชายแต่รายงานล่าสุดจาก SBS กลับชี้ว่าความเข้าใจนี้อาจไม่ถูกต้องอีกต่อไปเพราะงานวิจัยใหม่พบว่าผู้หญิงจำนวนมากโดยเฉพาะผู้หญิงวัย40ปีขึ้นไปกำลังได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นออทิสติกและสมาธิสั้นหลังใช้ชีวิตมานานโดยไม่เคยรู้มาก่อนว่าความรู้สึกแตกต่างที่ติดตัวมีคำอธิบายอยู่เบื้องหลังวันนี้เราจะพาไปฟังเรื่องราวของผู้หญิงที่เพิ่งค้นพบตัวตนของตัวเองในวัยผู้ใหญ่สำรวจว่าทำไมภาวะออทิสติกในผู้หญิงถึงถูกมองข้ามมานานและการวินิจฉัยที่ล่าช้าส่งผลต่อชีวิตความสัมพันธ์และสุขภาพจิตของพวกเธออย่างไรไปฟังกันเลยค่ะงานวิจัยใหม่พบว่าอัตราส่วนระหว่างเด็กหญิงและเด็กชายที่เป็นออทิสติกนั้นใกล้เคียงกันมากกว่าที่คิดเป็นที่เข้าใจกันว่าปัจจุบันอัตราส่วนของผู้ชายต่อผู้หญิงที่มีภาวะออทิสติกอยู่ที่4ต่อ1อย่างไรก็ตามงานวิจัยใหม่ชี้ให้เห็นว่าอัตราอาจต่ำถึง2ต่อ1ในขณะที่ช่องว่างนี้กำลังค่อยๆลดลงผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า40ปีกลายเป็นกลุ่มสำคัญกลุ่มหนึ่งที่เข้ารับการวินิจฉัยมาฟังรายงานล่าสุดจากผู้สื่อข่าว SBS News อลิซาแชนเดลเลอร์เรียบเรียงและนำเสนอเป็นภาษาไทยโดยอทิตยาทิปวัฒน์ SBS ไทยสำหรับหลายๆคนแล้วการเข้าใจตัวตนที่แท้จริงของตัวเองเริ่มต้นตั้งแต่ตอนที่อายุยังน้อยแต่ถ้าหากคุณใช้ชีวิตส่วนใหญ่รู้สึกแตกต่างจากคนอื่นในแบบที่คุณอธิบายไม่ได้นี่คือประสบการณ์ของหญิงสาวหลายคนที่มีภาวะออทิสติกเช่นเดียวกับนาโอมิ
3: Well, about 4 years ago, I was going through a really hard time in life with career burnout.
2: เมื่อประมาณ4ปีที่แล้วฉันเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากทั้งเรื่องหมดไฟในอาชีพการงานการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หลายอย่างเลิกลากับคนรักที่คบกันมานานและความขัดแย้งในครอบครัวฉันเริ่มไปพบจิตแพทย์คนใหม่และหลังจากนั้นไม่กี่เดือนจิตแพทย์บอกฉันว่าฉันอาจมีภาวะออทิสติกและสมาธิสั้นซึ่งเป็นเรื่องที่ทำให้ฉันตกใจมากเพราะฉันไม่เคยสงสัยมาก่อนแม้จะรู้ว่าตัวเองดิ้นรนมาตลอดชีวิตแต่เหตุผลที่ฉันไม่เคยสงสัยก็เพราะฉันแทบไม่เข้าใจภาวะออทิสติกและสมาธิสั้นจึงไม่คิดว่าตัวเองจะมีภาวะนี
3: ้ And I just didn't think that that could be me
2: ปัจจุบันนาโอมิอายุ51ปีเมื่อเธอมองย้อนกลับไปเธอเห็นสัญญาณของความแตกต่างทางระบบประสาทของเธอแล้วแต่เธอบอกว่าช่วงเวลาหลายปีที่เธอไม่รู้ตัวทำให้ผลกระทบจากการถูกตีตราในแง่ลบจากเพื่อนๆยังคงอยู่กับเธอมาจนถึงทุกวันนี
3: ้ Yeah, growing up neurodivergent being different to other children and people not
2: ฉันเติบโตมาในฐานะผู้ที่มีความแตกต่างทางระบบประสาทแตกต่างจากเด็กคนอื่นๆคนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจสิ่งที่ฉันเป็นฉันโดนตำหนิและวิจารณ์อยู่ตลอดหลายๆครั้งฉันรู้สึกแย่มากถ้าคุณเติบโตมากับคำวิพากษ์วิจารณ์คำก่นด่าคุณก็ทำอะไรไม่ได้เพราะมันเป็นภาวะในตัวคุณสถานการณ์แบบนี้ทำให้ฉันสับสนมากและทำให้ฉันกลายเป็นคนที่ต้องทำทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ใครมาว่าฉันได้ฉันจึงต้องหลบซ่อนตัวเองเพื่อจะได้เข้ากับสังคมได้กลมกลืนกับคนอื่น
3: And be like everyone else.
2: นักจิตวิทยาคลินิกดร. ธามาร่าเมย์กล่าวว่าหลายๆคนที่ได้รับคำวินิจฉัยมักจะเกิดความรู้สึกเศร้าหลังจากนั้น
4: Often women are told they're too much. You're too emotional. Because of the emotion
2: บ่อยครั้งที่ผู้คนมักจะบอกผู้หญิงว่าพวกเธอล้นเกินพอดีอารมณ์อ่อนไหวเกินไป เนื่องจากปัญหาการควบคุมอารมณ์ที่เกิดจากภาวะออทิสติกและสมาธิสั้นเป็นสิ่งที่พวกเธอได้ยินอยู่บ่อยๆตลอดชีวิตพวกเธอมีข้อบกพร่องฉันมักจะพูดคุยกับผู้หญิงที่ฉันวินิจฉัยโรคว่าพวกเธออาจรู้สึกเศร้าหลังจากได้รับการวินิจฉัยเพราะตอนนี้เราอธิบายได้ว่าทำไมพวกเธอถึงมีปัญหามากมายตลอดชีวิตหลายคนอาจรู้สึกโกรธและเสียใจที่ภาวะนี้ไม่ได้รับการตรวจพบตั้งแต่เนิ่นๆโดยพ่อแม่ครูหรือผู้เชี่ยวชาญอื่นๆที่พวกเธอเคยพบพวกเธอได้ทำการบำบัดมากมายแต่ไม่ได้ผลลองใช้ยาที่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยดังนั้นมันจึงเป็นกระบวนการความเศร้าโศกที่มีอารมณ์หลากหลายทั้งความโกรธหดหู่เศร้าเสียใจต่อตัวเองในวัยเด็กสิ่งที่พวกเธอต้องประสบกระบวนการนี้แทบจะเป็นสากลที่ผู้คนส่วนใหญ่ต้องเผชิญชีวิตของพวกเขาอาจดำเนินไปในเส้นทางที่แตกต่างและง่ายกว่ามากหากพวกเขาค้นพบภาวะนี้และเข้าถึงการสนับสนุนการดูแลที่พวกเขาต้องการรวมถึงมีความเข้าใจเรื่องนี้อยู่รอบตัวพวกเขาตั้งแต่แรกดร.ธรรมรากล่าวว่ามีปัจจัยซับซ้อนมากมายที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยภาวะความผิดปกติทางพัฒนาการของระบบประสาทเช่นภาวะออทิสติกหรือสมาธิสั้นโดยทั่วไปแล้วเธอกล่าวว่าภาวะนี้ถูกจำกัดไว้แคบๆว่าส่งผลกระทบเพียง1ใน 10,000 คนแต่ส่วนใหญ่มักพบในเด็กผู้ชายการที่มุ่งเน้นไปที่เด็กผู้ชายทำให้ผู้หญิงและเด็กผู้หญิงไม่ได้รับความสำคัญในการวินิจฉัยเกี่ยวกับภาวะผิดปกติทางพัฒนาการของระบบประสาทมาเป็นเวลานานและมักได้รับการวินิจฉัยในวัยที่ช้ากว่าดร.ธรรมรากล่าวว่านี่เป็นเพราะว่าปัจจุบันมีการระบุลักษณะที่พบได้ทั่วไปในเด็กผู้หญิงและผู้หญิงได้ดีขึ้นแล้ว
4: Generally, yeah, girls tended to have more superficial social skills, so they might typically have one friend.
2: โดยทั่วไปแล้วเด็กผู้หญิงมักจะมีทักษะทางสังคมที่ดีกว่าพวกเธออาจมีเพื่อนเพียงคนเดียวที่แทบจะกลายเป็นความสนใจพิเศษของพวกเธอแล้วก็จะรู้สึกผูกพันกับเพื่อนคนนั้นมากดังนั้นภายนอกจึงดูเหมือนว่าพวกเธอมีเพื่อนในขณะที่เด็กผู้ชายอาจมีปัญหาแม้กระทั่งหาเพื่อนสักคนมักจะอยู่คนเดียวหรือเก็บตัวเมื่อเด็กผู้หญิงมีทักษะทางสังคมที่ดีกว่าพวกเธออาจปกปิดปัญหาบางอย่างของตัวเองได้และบ่อยครั้งที่ภาวะออทิสติกมักถูกเชื่อมโยงกับเด็กผู้ชายและผู้ชายทำให้เด็กผู้หญิงมักได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคอื่นๆเช่นโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลทางสังคมหรือโรคบุคลิกภาพผิดปกติดังนั้นพวกเธอจึงมักถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่แตกต่างออกไปเพราะแพทย์ครูผู้ปกครองและอื่นๆไม่ได้ตระหนักว่าออทิสติกก็เกิดขึ้นในเด็กผู้หญิงได้เช่นกันดร.ธรรมรากล่าวว่าในขณะที่การวิจัยยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องการเปลี่ยนแปลงมุมมองเกี่ยวกับออทิสติกและสมาธิสั้นอาจทำให้ผู้คนเข้าใจตัวเองได้ดีขึ้นโดยปราศจากความอับอายและมีโอกาสที่จะทำลายแบบแผนที่เป็นอุปสรรคต่อการวินิจฉัยในผู้หญิงเนโอมิทำงานเป็นที่ปรึกษาด้านการยืนยันตัวตนทางระบบประสาทโดยทำงานให้กับองค์กร Amaze ในสายด่วน Autism Connect ซึ่งเป็นสายด่วนระดับชาติสำหรับทุกคนในชุมชนออทิสติกที่ต้องการความช่วยเหลือและแหล่งข้อมูลเธอไม่เสียใจเลยที่ค้นพบตัวตนที่เป็นภาวะทางระบบประสาทของเธอ
3: I think thatOne of the things that people often experience as a neurodivergent person.
2: ฉันคิดว่าสิ่งที่คนส่วนใหญ่ที่เป็นคนที่มีความแตกต่างทางระบบประสาทมักจะต้องประสบหากได้รับการวินิจฉัยในภายหลังคือการรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนนอกเป็นคนแตกต่างเป็นคนแปลกอาจจะดูเงอะงะหรืออาจจะรู้สึกว่าคนอื่นๆได้รับการขัดเกลาทักษะทางสังคมมาแล้วแต่พวกเราไม่รู้อะไรเลยและเมื่ออยู่กับคนที่มีรูปแบบสมองเดียวกันทุกอย่างจะรู้สึกราบรื่นเราจะมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นแต่ทุกคนไม่ว่าคุณจะมีสมองแบบไหนก็มีสไตล์เป็นของตัวเองและความหลากหลายแบบนี้ฉันว่ามันทำให้สังคมมีความสมบูรณ์และงดงามยิ่งขึ้นรายงานโดยผู้สื่อข่าว SBS News อลิซาแชนเดลเลอร์เรียบเรียงและนำเสนอโดยอทิตยาทิปวัตร SBS ไทย

0: Música gratis para siempre. Sí, internet gratis para siempre. Y ahorra $1,000 garantizados en tu primer año. O cubrimos la diferencia. Visita spectrum.com/gratis-para-siempre para más información. Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
1: sbs.com.au/thai เป็นโฮมเพจหน้าแรกบนเบราว์เซอร์ของคุณติดตามข่าวสารล่าสุดสถานการณ์ปัจจุบันและเรื่องราวบันเทิงที่ sbs.com.au/thai หากคุณชอบฟัง SBS ไทยมาพูดคุยกันต่อบนหน้า Facebook ของเรากดไลค์และแบ่งปันความคิดเห็นของคุณบน Facebook SBS

0: You can find the learning notes and the full transcript for this episode on our website. They'll help you review all the phrases we learned today. We also have a bonus episode to help you practice your speaking, so make sure you check that one out too. Don't forget to follow us on socials. We are on Facebook, YouTube, and Instagram. Just search for SBS Learn English. I'm Josipa. Thank you for learning English with me today.
1: Kun gam lang fang SBS Thai. You're listening to SBS Thai.
2: Oye tú.
3: Sí, tú.
2: ¿Quieres ahorrar $1,000? Pues cámbiate a Spectrum y ahorra $1,000. Garantizado. Solo ten 4 líneas de Spectrum Mobile y te damos internet con fibra óptica gratis para siempre. Sí, internet gratis para siempre. Y ahorra $1,000 garantizados en tu primer año. O cubrimos la diferencia. Visita spectrum.com/gratis para siempre para más información. Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
4: ฟังเรื่องราวที่น่าทึ่งต่างๆได้ฟรีทั้งโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตไปที่ sbs.com.au/thai หรือดาวน์โหลด SBS Audio App มาใช้เดี๋ยวนี้เลยดาวน์โหลด SBS Audio App วันนี้และเริ่มฟังรายการที่คุณชื่นชอบทั้งหมดได้เลยดาวน์โหลดได้ฟรีตอนนี้เลยทั้ง App Store หรือ Google Play
5: ชุมชนของคุณการพูดคุยของคุณ SBS ไทย
6: ค่ะคุณผู้ฟัง SBS ไทยนะคะวันนี้เราก็จะมาคุยกับคุณเอจากกริดจิตกรปัญญานะคะคุณเอเป็นเชฟของกองทัพออสเตรเลียใช่ไหมคะ
7: ใช่ครับ
6: ก่อนที่จะเข้ามาเป็นเชฟในกองทัพออสเตรเลียซึ่งก็ไม่ค่อยจะมีคนไทยไม่ค่อยจะได้ยินว่ามีคนไทยเข้ามาทำสักเท่าไหร่นักนะคะอะไรเป็นจุดเริ่มต้นที่พาคุณเอเข้ามาทำงานในจุดนี้คะ
7: ตัวเองเป็นเชฟมาตั้งแต่แบบตั้งแต่อายุ20-22เราก็ผ่านร้านอาหารต่างๆมาเยอะครับจะไม่ว่าจะเป็นรีสอร์ทโรงแรมต่างๆแล้วก็มาจบที่อยู่ที่ประมาณสเตเดียมคือเอทำงานมาแบบเหมือนครอบคลุมเกี่ยวกับ hospitality เยอะมากเราก็เลยรู้สึกว่าเราไปถึงจุดที่เรารู้สึกว่าเราสุดแล้วอะก็เลยลองมองหาอะไรที่มันสามารถท้าทายตัวเองแล้วก็สามารถพัฒนาศักยภาพของตัวเราเองได้เพิ่มขึ้นก็เลยมามองดูใน ADF Career พอดีเขากำลังเปิดรับตลอดจริงๆคือเขาเปิดรับตลอดเวลาแหละครับกับเชฟก็เลยลองสมัครเข้าไปเขาใช้เวลาสมัครอยู่ประมาณ

0: Ready to order?
1: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver Card, so let's just get one of everything.
0: Everything?
2: Fire everything! The Capital One Saver Card is at table 27, and they're earning unlimited 3% cash back.
3: Yes, Chef!
1: This is so nice.
2: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
1: Ooh, tiramisu!
2: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. Capital One, what's in your wallet?
4: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
5: มาดูว่าใบสมัครที่เราจะส่งไปที่กองทัพอากาศเนี่ยค่ะเขามีระบุอะไรเป็นพิเศษไหมคะว่าจะต้องมีประสบการณ์กี่ปีหรือต้องมีความเชี่ยวชาญด้านอาหารประเภทใดเป็นพิเศษอะไรเงี้ยคะมีไหม
6: สำหรับการสมัครเข้า ADF Carrier ของทหารเนี่ยครับคือเขาจะมีศูนย์ก็คือว่าเราเรียกว่า ADF Carrier คือเราจะไปสมัครเราสนใจในหน่วยงานไหนของทหารทั้งหมดเลยเราสามารถไปสมัครได้เลยเขาก็จะดูว่าเรามี experience ตรงไหนบ้างถ้าเกิดว่าเรามี experience ในสาขาวิชาชีพที่เขาต้องการเราก็จะได้รับเลือกที่เร็วขึ้นใช้เวลาในการโปรเซสน้อยลงแล้วก็เราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะไปอยู่ในทหารอากาศทหารบกหรือว่าทหารเรืออันนี้คือปกติเลยในการพบประมวลของการโปรเซสของทหารอยู่แล้วแล้วทีนี้เอก็ตัดสินใจเลือกที่จะเป็นกองทัพอากาศเพราะว่ารู้สึกว่ามันท้าทายแล้วก็เบสเนี่ยกองทัพอากาศอยู่ที่บิสเบนซึ่งเป็นมัน close to my hometown ด้วยครับ
5: เวลาที่บอกว่าเป็นสายงานที่มีความท้าทายขอเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าความท้าทายนี่เป็นยังไงบ้างวันนึงในครัวของกองทัพอากาศนะคะเป็นยังไงแตกต่างจากครัวร้านอาหารทั่วไปที่คุณเอเคยทำงานมายังไงบ้างคะ
6: คือในครัวของทหารกองทัพอากาศนะครับเราก็คือจะมีเบสอย่างที่ A อยู่ก็คือแอมเบอร์เรก็คือเบสที่บิสเบนซึ่งมันจะเป็นเบสเขาเรียกเป็นฮับของโลจิสติกทั้งหมดก็คือเราจะเป็นครัวใหญ่มากเราจะรองรับทหารที่อยู่ในค่ายอย่างเดียวเนี่ยวันหนึ่งในหนึ่งมื้อเนี่ยเราจะต้องดูแลอาหารประมาณ 1,500 อัพต่อครั้งนะครับแล้วก็ไม่รวมกับอินไฟก็คือในส่วนของการที่เราจะเตรียมอาหารเพื่อขึ้นไปในเครื่องบินต่างๆก็จะมีหน่วยงานต่างๆเช่นเป็นเครื่องบินคอมเมอร์เชียลหรือว่าเป็นเครื่องบินที่เราจะไปช่วยน้ำท่วมเราก็จะต้องมีการเตรียมอาหารในส่วนต่างๆเนี่ยวันนึงเราตีอยู่ประมาณ 5,000 สำหรับจำนวนอาหารที่เราเตรียมต่อวันความท้าทายก็คือตรงนี้นะครับที่ว่าในตอนเช้าเนี่ยสมมติว่าถ้าเราเข้าในกะเช้าเนี่ยตอนเช้าเราจะปกติเราจะเข้าตอนตี 5ใช่ไหมครับก็เราก็ต้องไปถึงก่อนประมาณ10นาทีเพื่อที่ได้รับการบรีฟงานกับ Chain of Command ก็คือหัวหน้าของเราว่าวันนี้หน้าที่ของยูทำอะไรทำตรงไหนแล้วก็มีเวลาในการทำว่าเราต้องทำเบรกฟาสต์หรือเปล่าหรือว่าเรามีเวลาในการเตรียมทั้งหมดเนี่ยอาหารทั้งหมดทุกอย่างจะต้องเสร็จภายในเวลาที่เขากำหนดไว้ครับจะหลักๆก็คือการมีวินัยแล้วก็เราจะต้องแบบต้องไปมากการเมเนจเวลาการอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราไม่เสร็จก็ยังจะมีทีมที่เขาเสร็จแล้วก็จะมาช่วยนะครับไม่ได้หมายความว่าเขาจะปล่อยให้เราแบบเละเทะคือการทำงานในหน่วยงานของทหารนะครับจะเป็นแบบเป็นการช่วยเหลือกันมากกว่าการที่จะทิ้งให้ใครสักคนหนึ่งทำงานหนักจนเกินไปอะครับ
5: ก็ต้องเตรียมอาหารสามมื้อเลยไหมคะ
6: ขึ้นอยู่กับกะครับถ้าเกิดว่าเข้ากับกะเช้าก็จะมีแบ่งเป็น2 ส่วนก็คือส่วนของเบรคฟาสต์เขาก็คนที่ดูแลเบรคฟาสต์ก็จะดูแลเบรคฟาสต์ทั้งทีมที่อยู่กลางวันก็จะดูแลอาหารกลางวันทั้งทีมแล้วก็ทีมที่เข้าสายก็คือเข้าประมาณ 10:30 นี่นะครับก็จะดูแลอาหารเย็นเขาจะแบ่งเป็น3กะอย่างเงี้ยครับ
5: คุณเอบอกว่าต้องเตรียมเป็นพันนะคะก็เป็นโวลูมที่ค่อนข้างจะใหญ่มากอยากถามว่าจำนวนทีมสมมติว่าเป็นกะหนึ่งเนี่ยค่ะมีเชฟสักกี่คนนะคะ
6: ของเบสแอมเบอรี่นี่เราต้องบอกตรงๆว่าเรามีทีมอยู่ประมาณ20คนต่อหนึ่งกะแต่ว่าณตอนนี้อย่างช่วงเวลาตรงนี้นะครับด้วยความที่เราเป็นอาหารเนี่ยเราก็จะต้องมีการไปทำเอ็กซ์เซอร์ไซส์ในที่ต่างๆบางครั้งเนี่ยทีมก็จะเหลือแค่10ถึง15คนบางทีทีมก็จะเหลือแค่10คนเราก็จะต้องเมเนจตรงนั้นให้ได้ครับในซิทูเอชั่นต่างๆที่มันเกิดขึ้นแต่ว่าทุกคนเนี่ยก็พร้อมที่จะช่วยเหลือตลอดเวลาครับ
5: อืมค่ะกำลังจะถามอยู่พอดีค่ะคุณเอว่าในการที่เราเป็นเชฟทหารนะคะก็เราจะต้องไปปฏิบัติการออกกำลังกายหรือว่าฝึกร่างกายเหมือนทหารด้วยไหมคะ
6: คือต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าการที่เราเป็นเชฟในทหารน่ะเราไม่ใช่เป็นเชฟในเครื่องแบบแต่เราต้องเปลี่ยน mindset ใหม่ว่าเราคือทหารที่มีทักษะในการทำอาหารเพราะฉะนั้นวินัยของทหารเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญการทำอาหารเนี่ย

0: เป็นเหมือนมีเป็นเซคเกิลเลยว่าโอเคอยู่มีสกิลในการทำอาหารแต่ว่าเรื่องวินัยทหารอย่างเช่นใน1อาทิตย์เนี่ยเราจะต้องออกกำลังกาย3วันในช่วงที่เขาส่งเราไปเทรนนิ่งหรือว่าไปเขาเรียกว่าฟิลเทรนนิ่งก็คือการออกไปทำอาหารในสนามเหมือนกับว่าเป็นแลนด์ฟิลหรือเขาจะสร้างซิตูเอชั่นต่างๆให้เราอย่างเช่นเราจะไปทำอาหารให้กับทหารที่เขากำลังดูแลป้องกันสนามบินเราก็จะต้องไปเซตอัพครัวตรงนั้นทำอะไรยังไงบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปทำอาหารนะครับแต่บางครั้งเราก็จะต้องไปฝึกหรือไปเทรนนิ่งไปอยู่ในฟิลไปเขาเรียกว่าการเซอร์ไววัลในสถานการณ์ต่างๆแต่ส่วนมากแล้วจะเป็นระบบการป้องกันตัวเองมากกว่าการไปแอตแทคคนอื่นครับ
1: ประสบการณ์ที่ผ่านมาคุณเอทำงานมากี่ปีแล้วคะ
0: อันนี้ครบปีแล้วครับ
1: ก็ยังไม่นานมากนะคะมีโมเมนต์ไหนหรือว่ามีการออกไปทำครัวแบบสถานที่จำลองอะไรที่คุณเอประทับใจที่พอจะเล่าให้ฟังได้ไหมคะ
0: จริงๆก็เยอะครับเมื่อต้นเดือนเนี่ยเอก็จะไปใน Survivor Exercise ก็คือการที่เราไปออกฟิลเราแทบจะไม่ได้ทำอาหารเลยแต่ว่าจะเน้นในการ manage ในเชิงว่าเราเซตอัพฟิลยังไงที่น่าสนใจและที่ชอบที่สุดก็คือจะเป็นฟิลที่เมลเบิร์นครับตอนนั้นคือจะเป็นการที่ว่าหลังจากที่เราเทรนนิ่ง first stage เราจะไป second stage ตรงนั้นเราจะออกไปฟิลซึ่งจะเป็นเบสของทหารเรือเราจะต้องไปเซตอัพฟิลแล้วก็ทำอาหาร3มื้อเลยดูแลทุกอย่างเองอันนั้นสนุกมากครับคือมันเหมือนกับว่าเราได้เรียนรู้บางอย่างที่นอกเหนือจากการแค่ทำอาหารนะครับเราจะต้องเซตครัวเองใช้อุปกรณ์ที่แตกต่างจากที่ครัวทั่วไปมีและใช้อุปกรณ์ที่จำกัดนะครับอันนั้นคือสิ่งที่แบบว่าสนุกมากครับเราจะต้องเทรนอย่างนี้เกือบทุกปีครับ
1: แล้วอย่างวัตถุดิบล่ะคะไปหามาจากไหนหรือว่าเราเตรียมไป
0: ถ้าเป็นฟิลอย่างที่เมลเบิร์นอย่างนี้เราจะมีการเซตอัพเซตวัตถุดิบสำหรับ1อาทิตย์ที่เราจะไปอยู่เนี่ยว่ามีอะไรบ้างแล้วก็เราก็จะขนกันเข้าไปครับจะขนกันเข้าไปจะเป็นรถทรัคที่มีสามารถควบคุมความเย็นได้1ทรัคเข้าไปแต่ถ้าเกิดว่าอย่างเหตุการณ์ที่ไปช่วยน้ำท่วมเนี่ยเราจะไม่ได้ใช้รถทรัคแต่จะการเราจะใช้เป็นเครื่องบินที่จะเราจะเป็นดรอปของเป็นดรอปคอนเทนเนอร์ลงไปให้ครับ
1: แล้วการทำอาหารในสภาพแวดล้อมพิเศษเนี่ยนะคะแล้วแต่ว่ามันจะเป็นสภาพแวดล้อมแบบไหนที่เราต้องไปเทรนแบบนี้ค่ะมันเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องการทำอาหารของเราไปยังไงบ้างคะเปรียบเทียบกับตอนที่เราเป็นเชฟคอมเมอร์เชียลเชฟเนี่ยค่ะ
0: สำคัญเลยครับเปลี่ยนมากๆเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยตอนที่เราเป็นเชฟเนี่ยเราจะทำอาหารเหมือนกับว่าเราทำอาหารให้มีรสชาติที่อร่อยเราจะเน้นรูปร่างลักษณะอาหารสุขความสวยงามของอาหารใช่ไหมครับแต่อาหารสำหรับทหารเนี่ยมันจะแตกต่างออกไปเราจะไปเน้นในเรื่องของเขาเรียกว่าโภชนาการผลลัพธ์ที่มีต่อร่างกายของทหารมากขึ้นครับเราต้องพอยว่าทหาร1มิลเนี่ยเราจะต้อง cover red vest green vest main meat แล้วก็จะมี potato เท่าไหร่มีคาร์โบไฮเดรตเท่าไหร่คือทุกอย่างจะต้อง complete ออกมาเวลาที่เราเซตออกมาเนี่ยครับคือต้องให้เขาได้รับพลังงานที่เพียงพอสำหรับการทำ exercise แต่ละครั้งนะครับ
1: ยกตัวอย่างเมนูได้ไหมคะว่าสมมติว่ามื้อเช้ามื้อกลางวันอย่างเงี้ยค่ะเมนูของทหารในกองทัพเนี่ยเขาทานอะไรกันบ้างคะ
0: ถ้าเป็นมื้อเช้านี่เอมองว่าน่าจะเป็น general ทั่วไปก็คือจะมีโยเกิร์ตมีเอกเบคอนแต่เมนหลักของทหารเนี่ยเราจะต้องมีฟรายเอกทุกวันแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นโพชเอกหรือว่าสแกมเบิลสำหรับที่แอมเบอรี่นะครับก็จะมีประมาณนี้เบคอนเราต้องมีแล้วก็จะเป็นซอสเซตมีชอยส์แล้วก็จะมีคาร์โบไฮเดรตก็จะเป็นพวกขนมปังมีสลัด5อย่างมีผลไม้มีเครื่องดื่มที่คอมพลีททั้งหมดนะครับแล้วก็จะมีเลดเวทกรีนเวทมีดีเซอร์ทคืออาหารต้องครบมากๆครับอันนี้คือตอนเช้านะครับแต่ถ้าเป็นตอนกลางวันเนี่ยจะเยอะขึ้นมาอีกเราจะต้องมีเลดเวทเทเบิลพวกโพเทโต้ไรซ์มีสตีมกรีนมีสลัด5อย่างมีมีทเพลเตอร์โปรตีนอีก3อย่างให้เลือกรวมกับdietary ต่างๆเพิ่มเติมเข้ามาอีกครับแล้วมีไซดิชที่แบบจะเป็นมีทเซคชั่นที่แบบว่าใหญ่มากครับอันนี้คือลันช์โดยเฉพาะครับก็คือเขาจะมีนิวทริชั่นที่เป็นเขาเรียกว่าคอมมิชชั่นเลเวลเขาจะทำโปรแกรมพวกนี้ครับลงมาให้เราในแต่ละครั้งว่าอยู่จะต้องคอมพลีทตรงนี้สำหรับในอาหาร1มิลถ้าไม่ผ่านหรือไม่คอมพลีทก็จะต้องแอดเอ็กซ์ตร้าหรือว่าถ้าคนไหนหรือมีทหารคนไหนที่เขาจะต้องการเพิ่มเติมพิเศษเขาก็จะต้องมีใบที่มาจากนิวทริชั่นหรือว่าทางคุณหมอเนี่ยเขาจะต้องยื่นให้เรา

0: เราก็จะต้องเอ็กซ์ตร้าเพิ่มหรือว่าแอดออนอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปให้เขาด้วย
1: ในฐานะเชฟคนไทยค่ะคุณเอได้เคยนำเสนออาหารไทยไปให้ทางกองทัพไหมคะ
0: เยอะเลยครับเยอะเลยครับเพราะว่าด้วยความที่ว่าถึงเอจะเข้ามาได้ประมาณปีหนึ่งนะครับแต่ว่าด้วยความที่เรามีสกิลของเชฟมาก่อนเนี่ยเราก็เลยได้เข้าไปทำในครัวได้เร็วกว่าคนทั่วไปเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเข้าไปในครัวเนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือเขาจะให้เราโปรตีนเนี่ยโปรตีนมาแต่ละอย่างอย่างเช่นวันนี้ถ้าเอทำบีฟเอก็ยูก็สามารถคิดได้เลยว่ายูจะทำอะไรกับบีฟส่วนมากหลักๆก็จะเป็นมัสลามันแกงแดงแกงเขียวไก่ย่างเจเนอเรลทั่วไปที่อาหารคนไทยครับแต่ว่าหรือว่าบางครั้งก็จะมีพวกเป็นอย่างเช่นหมูกรอบที่เราจะทำเป็นแบบเป็นโฮลเซตเลยอันนี้ก็คือส่วนที่เอเอาเข้าไปถ้าเป็นเวเจเทเรียนเราก็จะทำเป็นพวกผัดไทยที่เป็นเวเจเทเรียนแทนมันขึ้นอยู่กับว่าณเวลานั้นในครัวเนี่ยมีอินกิเดียนตรงไหนที่เราสามารถหยิบจับหรือว่าเอามาใช้อดัปปรับเปลี่ยนให้เป็นอาหารไทยได้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วทหารหลายๆคนชอบอาหารไทยมากนะครับ
1: ก็ปฏิกิริยาหรือว่าเสียงตอบรับก็เป็นไปในทางบวกเนาะ
0: ครับผมบวกมาก
1: ๆแล้วงานเชฟในกองทัพเนี่ยค่ะคุณเอให้อะไรมากกว่าทักษะการทำอาหารซึ่งคุณเอมีอยู่แล้วนะคะอย่างเรื่องวินัยเมื่อกี้คุณเอก็พูดมาว่าได้เรื่องวินัยมากขึ้นหรือว่ามันมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงตัวเราไปไหมคะเช่นมุมมองต่อชีวิตหรือว่าการใช้ชีวิตอยู่ในออสเตรเลียอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ผมว่านะอย่างเพราะว่าด้วยความที่พอเรามาเป็นทหารในอายุที่เราค่อนข้างจะสูงกว่าเด็กออสเตรเลียทั่วไปนะครับมุมมองว่าในส่วนที่เราได้เยอะๆจริงๆก็คือความรับผิดชอบวินัยจริงๆสุขภาพด้วยนะครับเพราะว่าเราจะต้องดูแลสุขภาพตลอดเวลาการกดดันในที่ทำงานจะน้อยลงมันจะไม่เหมือนกับงานทั่วไปอะครับที่เราจะต้องมีเพรสเชอร์ตลอดเวลาจากในเรื่องของครัวนะครับเอก็ต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าด้วยความที่ว่าเชฟเนี่ยเราไม่ได้อยู่ที่เบสเดียวคือเบสแอมเบอรี่เป็นเบสหลักแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราจะมีเบสอีกจะมีเบสที่ดาร์วินแล้วก็มีเบสที่ทินเดลที่ทำอาหารเหมือนกันเมนหลักแล้วปกติถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้มีสกิลมากมายทางทหารจะส่งไปทางดาร์วินก่อนเนื่องจากที่ว่าตรงนั้นอัมเมาส์ของการทำอาหารจะน้อยกว่าแอมเบอรี่ครับเพราะฉะนั้นเราก็จะไปสตาร์จากตรงนั้นก่อนว่าอาจจะทำสำหรับมื้อนึงก็คือ60-100คนแล้วพอเราอยู่ตรงนั้นได้ครบปี3ปีหรือ2ปีแล้วเราก็สามารถที่จะย้ายมาหรือรีเควสที่จะย้ายมาอยู่แอมเบอรี่ซึ่งเป็นเมนหลักเป็นแกนกลางของโลจิสติกทั้งหมดของประเทศเลย
1: ในการที่สมัครเข้ามาใน Air Force นะคะก็อย่างกองทัพเองก็ดีก็มีคนสนใจเยอะนะคะตอนที่เรานำเสนอเรื่องของการรับสมัครของกองทัพเมื่อสักปี2ปีที่แล้วเนี่ยค่ะก็มีคนไทยสนใจเข้ามาเยอะถ้าเกิดว่าในเป็นสายงานของเชฟอะค่ะคุณเอถ้าสนใจอยากเข้ามาทำงานเนี่ยจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะแล้วก็มีอะไรที่หลายคนอาจจะไม่รู้เกี่ยวกับงานด้านนี
0: ้คืออย่างที่เอบอกไว้ตอนแรกนะครับอย่างเพราะว่าเราไม่ใช่เชฟในเครื่องแบบแต่เราคือทหารที่มีทักษะการทำอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยการเตรียมตัวหลักๆเลยถ้าใครที่มีครอบครัวแล้วก็จะต้องคุยกับครอบครัวก่อนว่าเราจะต้องพร้อมตลอดเวลาเพราะว่าในทหารเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่เราจะโดนเรียกภายใน24ชั่วโมงให้มูฟไปตรงนั้นหรือตรงนี้ครอบครัวต้องเข้าใจก่อนอันนี้หลักๆเลยแต่ถ้าใครไม่มีครอบครัวยินดีด้วยครับคุณสามารถไปได้ทุกที่เลยคนที่ไม่มีทักษะในการทำอาหารเลยจริงๆแล้วทางกองทัพเนี่ยก็จะมีการส่งไปเรียนนะครับคือเราสามารถสมัครได้โดยที่เราไปที่ ADF Career ถามเขาเลยว่าเราสนใจที่จะเป็นเชฟเราอาจจะมีสกิลในการเป็นคิทเช่นแฮนด์มาจากร้านไทยหรืออะไรก็ได้พวกนี้

0: Ready to order?
1: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver Card, so let's just get one of everything.
0: Everything?
2: Fire everything! The Capital One Saver Card is at table 27, and they're earning unlimited 3% cash back.
3: Yes, Chef!
1: This is so nice.
2: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
1: Ooh, tiramisu!
2: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. Capital One, what's in your wallet?
4: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
5: ของเชฟเองเนี่ยเราไม่ได้ในครัวเราไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเยอะขนาดนั้นแต่ว่าเราแค่ conversation กับทีมก็ไม่ได้จำเป็นต้องเป็น advanced ขนาดนั้นครับแต่เราสามารถฟังพูดคุยอ่านเขียนได้ในระดับหนึ่งครับซึ่งตรงนี้นะครับทาง ADF Career เขาจะ organize เวลาให้เราไปลองเทสเขาจะให้เราเทสก่อนเราจะมีข้อสอบพื้นฐานภาษาอะไรทุกอย่างเนี่ยก่อนที่เราจะเข้ามาผ่านจุดคัดเลือกตรงนั้นนะครับแล้วเราถึงจะได้เข้ามาในมาร่วมกับกองทัพครับ
6: วัน ANZAC Day ที่ผ่านมานะคะก็เห็นคุณเอไปร่วมเดินพาเหรดกับทางกองทัพด้วยอันนี้คือเล่าให้เราฟังหน่อยค่ะว่ามีการคัดเลือกไปยังไงแล้วคุณเอรู้สึกยังไงบ้างที่ได้ไปเดินมาร์ชค
5: ่ะได้ครับคือต้องบอกก่อนเลยว่าด้วยความที่เออยู่แอมบรีก็คือเราจะเรียกว่า Squad Room 23ก็คือเป็นเบสหลักของบิสเบนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ทุกแอนแซกเนี่ยเราจะต้องมาจอยกับบิสเบนซิตี้ก็ตื่นเต้นเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ได้เดินในบ้านตัวเองและความรู้สึกก็คือว่าปกติเนี่ยเราจะเป็นคนดูพาเหรดแล้วก็ตบมือแต่วันเนี้ยมันแตกต่างตรงที่ว่าเราอยู่ในขบวนเราแบบเราได้ยินเสียงขอบคุณจากคนข้างๆคนที่เขายืนดูเราเขาตบมือฝนตกเขาก็ยังไม่หนีนะครับเขาก็ยังแบบยืนดูเรารู้สึกว่าเราแบบเราภูมิใจมากกับวันนี้ที่เราได้แบบตัดสินใจที่เราจะมาเป็นส่วนหนึ่งของประเทศนี้ตัดสินใจที่เรามีไอ้นายเลเทอร์อยู่บนโชเดอร์เราที่เขียนว่าออสเตรเลียเนี่ยครับมันเป็นความภูมิใจมากๆเลยครับ
6: ที่ผ่านไปเป็นเรื่องราวของจักรกฤษจิตกรปัญญาเชฟในกองทัพอากาศออสเตรเลียชยดาพาวเอสเอสไทยรายงานค่ะ
7: คุณกำลังฟัง SBS Thai You're listening to SBS Thai
8: คุณผู้ฟังคะวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามเรื่องราวของ SBS Thai เรื่องอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเรา sbs.com.au/thai และที่ facebook.com/sbsthairวมถึง Instagram นะคะที่ account sbs_thai คุณผู้ฟังสามารถฟังรายการย้อนหลังได้ในคืนนี้เวลา 22:00 นทางช่อง SBS 2ค่ะดิฉันอาทิตยาทิประวัติและทีมงาน SBS ไทยทุกคนต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันได้ใหม่ทุกวันพฤหัสบดีค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ